0: วงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทางร่วมใจ
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์2แห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุน2ประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ่นเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก 500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา สำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
4: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดรสซาจประกอบด้วยเฉลิมฉาญยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่าลึกแคและนิราพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นนั่นผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวยพบกับหวางง็อกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกมาได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาตรักษัตแพ้กับเฟโรซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027 รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.
2: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
10: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละคร

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ก็ฉันสั่งให้แกไปตามสองสาวนั่นแล้วก็เลยไปหาไก่ในหมู่บ้านไง
2: โอ้ยไอตอนสั่งให้ไปตามพี่บุ้งกับพี่วิกกี้นั่นน่ะบอได้ยินอีหลีได้ยินแต่เรื่องไก่พอสั่งมาตั้งกับบายแล้ว
1: แกนี่มันแย่จริงๆนะต้องมาเด็ดสับจับไปกระเด็ด
2: อ้าวยังบ่ครับอีกว่า
1: ถ้ากลับไปถามหาหอกอะไรหรอ
2: โอ้ปานนี้ก็น่าสิกลับแล้วเนาะบ่แม่นเล็กน้อย
1: ถ้าแกฟังสั่นชิดดีๆนะคงไม่ต้องมายืนพูดอยู่อย่างเงี้ย
3: เอ๊ะมันยังไงกันวะมันก็จริงอย่างที่บักหำมันว่านะไม่ใช่เด็กๆ กันแล้ว
2: คร
3: ับ น่าจะรู้เวลาตอนไหนควรอยู่ตอนไหนควรกลับ
4: เพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่หรือเปล่า
2: ขนาดนั้นมันก็เกินไปแล้ว
3: เอาไงดีเมธ
1: ชั่วไม่ได้เรื่องแล้ว
4: ฉันก็ว่างั้น
1: นี่บักหำ
2: ครับ

0: าจนใหญ่แล้วบุ๋มลุกขึ้นเต้นเงินแดงรอบกองไฟคิดว่าเหมือนไส้เดือนถูกคิดเท่ามากกว่านะมันเมาเนี่ยอีหยังวันนี้เราจะทำยังไงกันดีฮะมันอารมณ์ที่ถ้ำเนี่ยมัดซะแน่นหนาด้วย
1: ตอนนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากเราจะช่วยตัวเอง
0: แล้วเพื่อนๆก็จะรู้เรื่องนี้ไหม
1: ข้อนี้ใครก็ตอบไม่ได้
0: เขาเห็นเราหายไปผิดปกติเขาก็น่าจะสงสัยบ้าง
1: ถึงเขาจะสงสัยเขาจะออกตามเขาจะตามเราถูกเหรอนี่เมื่อเขาไม่รู้ว่าเราหายไปไหนแล้วข้ามมืดอย่างเงี้ยคงหาร่องรอยอะไรไม่ได้
0: มันซวยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อ
1: ย่ามัวแต่ทุกข์ร้อนรู้หวังความช่วยเหลือเลยเราควรจะช่วยตัวของเราเองก่อน
0: ช่วยยังไงก็มันมัดมือเราไว้อย่างเงี้ย
1: ถึงมันจะมัดมือภายหลังก็ตามเถอะถ้าเราพยายามมันอาจจะหลุดได้ในขณะที่พวกมันกำลังประมาทนะ
0: ทำยังไงล่ะ
1: เราค่อยๆแก้มันให้กันและกันสิโอกาสรอดยังมีเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่ต้องคิดให้มันเสียสมองพยายามทำใจให้กล้าแล้วค่อยๆแกะกันไป
0: เอาอย่างนี้กันแล้วกันเอาไงก็เอากันเนาะ
1: ยืนดูสิเธอแกะให้ฉันนะแล้วฉันจะแกะให้เธ
0: อ
1: เชื่อว่าพักเดียวมันคงจะหลุดได้หรอกนะ
0: เออเออเจ๊สิ

0: เหนื่อยมันก็เหนื่อยวะแต่มันสนุกว่ะ
1: ก็แน่เลยสิโว้ยผู้ชนะเท่านั้นคือคนที่สนุกแต่คนแพ้ก็จ้อยไปในจ๋อ
0: ฮ่าจ้ากูอยากมีเมียสวยสวยสาวสาวอ่ะโดยเร็วที่สุดเลยโว้ยว่าไงไม่อยากมีเมียใครเลยอย่ายกมือขึ้นว่าก
2: ู
0: พวกเมืองอดนะฮะสองคนนี่เป็นของกู
2: เฮ้ยเองว่าอะไรวะไอ้แก่ฮะเองพูดชัดชัดหน่อยสิวะ
0: ข้าชื่อแก่
2: ไม่ถนัด
0: ถ้าชื่อแก่นไม่ใช่ชื่อแก่มึงเรียกแก่ปะเดี๋ยวมึงก็กินเกือกกลัวใครไม่อยากมีเมียยกมือขึ้นปรากฏว่ามึงสองคนยกมือขึ้นพร้อมกันก็แสดงว่าไม่อยากมีมอสเตอีอะเพราะงั้นอีกสองคนนั้นเป็นของกูแต่เพียงพูดเดียว
1: มึงจะบ้าเหรอ
0: มึงไอ้ที่บ้าเอามึงยกมือเล่นว่าว่าไม่อยากมีเมีย
1: ฮะมึงทำให้เข้าใจผิดคิดว่าใครอยากมีเมียก็ยกมือขึ้นกูก็ยกสิว
2: ะใช่ใช่ใช่เองเล่นไม่ซื่อนะไอ้แก
0: ใช่ฮะว่า
2: เองแหละ
0: ใครอยากมีเมียตามกูมาสวยจริงนะน้องสาว
2: ผิวขาวอย่างกับแตงร่มใบ
3: เ
2: คย
0: เสียงอะไรวะเสียงลูกคู่ที่ไหนวะลูกคู่อย่างนี้ไม่ใช่นี่วะชะเชอีสองคนที่วอนฉันแล้ววอนรู้จักกูน้อยละมั้งฮะ
2: ใช่สงสัยว่าอีสองคนเนี่ยนะมันจะชอบสาดิ
1: บอย่างนี้มันต้องตกแต่ว่าสองมันน่าจะมีความสุข
3: ใครใช้จับกูมาฮะไอ้พวกถอยถ้าแน่จริงปล่อยกูสองคนแล้วมึงอยากกล้ามก็เอาเลยปล่อยสิเว้ย
0: แน่ปล่อยงอนะ
2: จริงด้วย
0: กูรู้แล้วมึงสองคนมีสูงไม่ใช่เล่นฮะกูพยายามเชิญตัวมาเป็นแขกคนสำคัญไหน

0: วันแล้วเพื่อจะมาพบความสำเร็จเอาวันนี้
1: ไอเรามันก็คนบ้านเดียวกันเดี๋ยวฉันคิดไม่ถึงเลยว่าแกจะกล้าทำกับฉันแบบนี
0: ้
1: ถ้ารู้ว่ามันเป็นสันดานดิบแล้วก็ฉันเอาเข้าคุกไปแล้ว
2: คนบ้านเดียวสิวะมันถึงจะมันเข้าสายจิ๋วอยากได้เป็นเมียไงจ๊ะที่รัก
0: เฮ้ยเล่าหมดแล้วเว้ยเอาหมดแล้วทิ้งไว้ดิ
2: ถ้าอย่างนั้นนะมันก็ได้เวลาที่เราจะได้วิวากันแล้วสิวะเนี่ย
0: มวยหมู

0: ล้วที่ทางไหนวะมันคนละคู่เลยนี่หว่า
1: ไปนะไปก็สิ
2: เฮ้ยเฮ้ย
1: ไอ้บ
2: ้
1: า
2: เฮ้ย
1: นุ่มร้อนปล่อยกูนะปล่อยสิ
0: ไม่ไ
1: หวไม่ไหว
0: ไม่ไหวเปลี่ยนไปคนนี้มั้งกูมั้ง
2: กูมั้งเออมั้ง
3: กำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: พี่จ๋า
1: เป็นไงบอยชื่นชื่นหัวใจชื่นเข้าไปถึงในกลิ่นเลย
2: เฮ้ย
1: ชื่นหรือยังวะ
2: มันไม่หอมว่ะ
1: ทำไมล่ะ
2: เหม็นสาบเหม็นเน่าแล้วก็เหม็นตืดๆด้วย
1: อะไรเงงวะกูยังชื่นอกชื่นใจของกูหยอกๆเลย
2: รู้ว่ามันไม่ใช่คน
1: ฮะ
2: งั้นก็สู้ของกูไม่ได
0: ้จูบเลยเจ้าพี่
2: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเสียงก็หวานปานน้ำผึ้งเดือนห้าก็กระโดดผี
1: ไอ้อินไอ้ที่นี่กับกระโดดผีวะ
3: ไอ้พวกมึงบ้าไปใหญ่หรือไงฮะ

0: ูกมีแล้วถ่ายเกลือไปน้อยละบุ๋ม
1: พี่ดูสิมันกอดปล้ำจูบเอาจูบเอาอยู่ดีๆมันก็ร้องว่ากระโหลกผีลุกขึ้นถอยไปเลย
0: มันจะต้องเห็นอะไรบางอย่างมิงั้นไม่หายเมาผละถอยไปง่ายๆ
1: เป็นโอกาสของเราแล้วหาทางหนีกันดีกว่า
2: ให้มันมีอะไรกันวะฮะ
3: กูก็ไม่รู้อ่ะ
2: ถ้าเ
3: ห็นมันฟัดเอาฟัดเอากูก็อยากฟัดมั่งจูบลงไปแล้วมันไม่หอมสักหน่อย
2: แต่ตอนกูนั่นมันหอมนี่หว่าแก้มนี่แหมเนื้อแข็งปังเลยจนกูนี่ทนไม่ไหวเลยเฮ้ย
3: แต่ของกูมันเหม็นตืดๆมันเน่าบูดๆที่หว่ามันเหม็นมันก็ผีพันปีอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วมึงอ่ะ
4: ไอ้ทีแรกก็ดูดีหรอกแต่ทำไมตอนหลังมันกลายเป็นหัวกะโหลกไปไล่แล้วหว่า
2: ไม่เข้าใจแล้วมั้งเมาจนตาลายอ่ะที
3: ่แต่กูเห็นนะ
2: เห็นอะไรไอ้ฮะ
3: ก็หัวกะโหลกผีอ่ะ
2: จะบ้าเหรอ
3: หายเมาเลยกู
2: พวกเราถูกนายสองคนนั้นมาแล้วมันจะเป็นหัวกะโหลกไปได้ยังไงมึงทำให้กูท้อไปด้วยนะเนี่ยนะ
4: มันเป็นความจริงนี่หว่าน
3: ั่นน่ะสิ
2: ก็เห็นกันอยู่ตอนท้อว่าเป็นนี่สองคนนั่นผีสางไหนกันวะ
4: เอ้ยหรือว่ามึงเมาม
2: ึงน่ะมึงเมาทั้งคู่ไม่ต้องมาท่อกันละกี่ดอกวะ
3: สาดกินแน่เลยกู
4: เฮ้ย
2: ตามมาตรงไม่ได้

0: จะไปทางไหนกันดีฮะ
1: ตรงไปนี่ล่ะ
0: ใช่ทางนี้เหรอบุ๋ม
1: ทางไหนก็ไปก่อนเถอะไปคนในพวกบ้าตันหานี่ก่อนแล้วค่อยหาทางกลับกันใหม่เข้าใจมั้ย
0: เอายังไงเอากันถึงแม้ก็แค่ตาย
1: เอออย่างงั้นสิวะไปรีบไป
2: จะรีบไปไหนจ๊ะน้องสาว
3: จะรีบไปไหนจ๊ะทิ้งยังไงก็หนีไม่รอดหรอกจ้ะ
2: เก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันพ้นมือหรอกจ้ะ
3: ฮ่าฮ่าให้ใจอย่างนั้นอย่าช้าลุยไว้

0: แอบไว้เมื่อที่นี่หลอกฉันใช่ไหมคิดเลยว่าฉันจะกลัวฮะ
1: ไม่กลัวก็ปล่อยสิ
0: ไม่ไม่เป็นของฉันซะก่อนแล้วฉันถึงจะปล่อยฮึ
1: ใช่สิ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วทำไมมันเหม็นตุยตุยนี่วะ
1: ไอ้อร่อยนะปลาม
2: เฮ้ย
1: ปลามเถอะฉันอยากให้ปลาม
2: ทำไมมันเน่าไปอย่างนี้วะผีนี่วะ
1: ปลามสิจ๊ะพี่จ๋าไม่ปลามหนูด่านะ
0: ไปพวกผีผีผีนั่นเลย
2: นี่ก็ผี
0: โอ้ย
2: Phil!
0: Phil! Phil!

0: ฮะนั่นแน่วิ่งหนีมานอนแผ่หลาอยู่นี่ทั้งคู่เลยเอ๊แล้วพวกกูหายไปไหนหมดวะปล่อยให้อีก2คนนอนแบะแฉะคอยท่าอยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเอ๊ะกาเอาวะกูคนเดียวนี่แหละจะเป็นผัวมึง2คนเอาให้ชุ่มปอดกูเลยอย่างมากก็ฟ้าเหลืองแล้ววะ
1: เร็วๆหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าหนูนอนคอยนานแล้ว
2: ท้องเอ่ย30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

พื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ยังวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะขอให้มีกำลังใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลักปรัชญาที่ทำให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะคะณเวลานี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งหลักคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกเหนือจากการอยู่บนหลัก3ห่วง2เงื่อนไขมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้2เงื่อนไขมีคุณธรรมนำความรู้อันได้แก่รอบรู้รอบครอบระมัดระวังภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอดทนมีความเพียรมีสตินะคะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้และอีกหนึ่งเพจค่ะร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ

0: ยิ่งขึ้นยิ่งทำไปก็ยิ่งเกิดผลมากยิ่งขึ้นพอผลสำเร็จเกิดขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นก็จะเข้ามาในจิตใจของคนคนนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งร้านที่มีโชคพลาซ่าเพื่อผ่อนคลายเต็มที่ไปกับการนวดจากมืออาชีพหากเครียดจากการทำงานลองมาผ่อนคลายกับการนวดบำบัดที่ร้านนวดนกหวีดมีโชคพลาซ่านอกจากจะมีนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันแล้วยังมีนวดประคบสมุนไพรมีโชคพลาซ่า
2: สุขดีที่เชียงใหม่
4: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่การเวลา
5: คราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
6: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
7: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
7: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ

0: ตูเมืองที่สร้างเพิ่มขึ้นหลังสมัยพญามังรายได้แก่ประตูสวนแรหรือประตูสวนปรุงซึ่งสร้างในสมัยพญาสามฝั่งแกนระหว่างปีพุทธศักราช1945ถึง1985สืบเนื่องจากพระราชเทวีมเหสีของพญาแสนเมืองมาหรือพระราชมารดาของพญาสามฝั่งแกนได้โปรดให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงเมืองที่สวนแรปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนปรุงและโปรดให้เจาะประตูสวนแรขึ้นเพื่อสะดวกในการเดินทางมาควบคุมการก่อสร้างเจดีย์ราชกุฏคารหรือเจดีย์หลวงและอีกหนึ่งประตูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทางแจ่งสีภูมิคือประตูสีภูมิซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระยาติโลกราชระหว่างปีพุทธศักราช1985ถึง2031สืบเนื่องจากพระองค์โปรดให้สร้างตำหนักขึ้นใกล้ๆกับแจ่งสีภูมิแล้วจึงโปรดให้เจาะประตูสีภูมินี้ขึ้นสำหรับเสด็จไปยังท่าน้ำแม่ปิงได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นประตูช้างม้อย
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะ22กันยายนนายแพทย์ปิยาสิริลักษณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน7ชั้นโรงพยาบาลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยนายแพทย์ทวิตแก้วประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตองคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสร้างสำหรับการประกอบพิธีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยทยธรรมและถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารและบุคลากรสำหรับอาคารผู้ป่วยใน7ชั้นนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อขยายศักยภาพการรองรับผู้ป่วยเพิ่มพื้นที่การให้บริการที่ทันสมัยและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนในอำเภอสันป่าตองและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

ความซื่อตรงประกอบด้วยความเรียบง่ายซึ่งทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นในระดับเดียวกันผู้ที่มีความซื่อตรงแม้ว่าจะได้รับการศึกษาน้อยหรือมีความเป็นอยู่แย่ที่สุดจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นนานนักเพราะความซื่อตรงจะช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันผู้ที่มีฐานะและการศึกษาดีอยู่แล้วก็จะไม่เป็นคนหยาบกระด้างโหดร้ายเจ้าอารมณ์ยิ่งยโสและไม่เป็นที่เคารพหากมีความซื่อตรงความซื่อตรงเป็นเครื่องผ่อนคลายที่ดีและเหมาะสมให้กับมนุษย์เพราะขณะที่เวลาผ่านไปถ้าเราไม่มีความศรัทธาความหวังและความซื่อตรงเราจะค่อยๆตกลงสู่ห้วงความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างช้าๆหากมีความซื่อตรงแล้วชีวิตสมรสครอบครัวการงานจะเริ่มก้าวหน้าเติบโตและให้ผลประโยชน์แก่ทุกคนและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

0: มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังทางนิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
0: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสาลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Supercar Scoopy Tiono Plus Lead Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
3: ยังไม่พอ
4: ของแถมจัดเต็ม
3: ทั้งตู้เย็น
4: เครื่องซักผ้า
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
4: สูงสุดกว่า
3: 8,000 บาท
4: โปรแรงแบบนี
3: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
4: มั่นใจ
3: บริการหลังการขาย
4: การันตี
3: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
4: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
3: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
4: ต้องที่
3: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

ินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9 Your happiness, our happiness, mass

0: Mass FM Your Happiness
1: จาก Facebook ช่องวัน31ค่ะกำแพงเมืองจีนยุคใหม่จีนบังคับใช้กฎเหล็กจำกัดพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศสกัดเทครั่วสมองไหลเมื่อวันที่15กันยายน2026ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันแรกที่จีนประกาศใช้กฎระเบียบให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจำกัดหรือสั่งห้ามพลเมืองบางกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศที่ไม่ได้มีผลกับแค่พลเมืองชาวจีนเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงชาวต่างชาติตลอดจนนิติบุคคลและเอเจนซี่ที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยค่ะโดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มงวดซึ่งพุ่งเป้าไปยังการป้องกันปัญหาสมองไหลการปกป้องเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ให้รั่วไหลและการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกากลุ่มเป้าหมายหลักที่ถูกจำกัดการเดินทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งห้ามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีออกนอกประเทศได้ทันทีหากประเมินว่าการเดินทางนั้นอาจเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกหรืออาจเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่กระทบต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมค่ะกลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการยกระดับความเข้มงวดกับข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์พนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงพนักงานภาคเอกชนบางส่วนที่ทำงานในอุตสาหกรรมอ่อนไหวโดยพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นต้องส่งมอบหนังสือเดินทางให้ต้นสังกัดเป็นผู้เก็บรักษาและต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้งค่ะกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งและบุคลากรทางการเงินกฎระเบียบใหม่นี้จะเพิ่มความกดดันต่อกลุ่มเศรษฐีรวมถึงนายธนาคารและนายหน้าที่มีหน้าที่ช่วยจัดการย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อสกัดกั้นเม็ดเงินไม่ให้ไหลออกนอกประเทศนั่นเองค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหวและกลุ่มที่รัฐมองว่าเป็นความเสี่ยงทางการเมืองบุคคลที่มีประวัติวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอาทิการประท้วงในฮ่องกงอาจถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางเพื่อป้องกันการไปเคลื่อนไหวหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อจีนในต่างแดนบทลงโทษหากฝ่าฝืนและความไม่โปร่งใสที่ตรวจสอบไม่ได้สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงหรือไปกระทำความผิดในต่างประเทศอาจถูกลงโทษห้ามออกนอกประเทศตั้งแต่6เดือนไปจนถึง3ปีเมื่อเดินทางกลับมาที่จีนและหากเป็นการฝ่าฝืนขั้นร้ายแรงก็อาจต้องเผชิญกับค่าปรับก้อนโตและถูกแบนไม่ให้เดินทางอย่างไม่มีกำหนดซึ่งกฎหมายนี้ค่อนข้างเข้มงวดและมีบทลงโทษที่เด็ดขาดแต่ก็มีช่องโหว่ตรงที่ไม่สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้เลยว่าตนเองติดบัญชีดำห้ามเดินทางหรือไม่จะรู้ก็ต่อเมื่อไปยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางหรือถูกกักตัวเมื่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้วทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความกังวลค่ะทางการจีนชี้แจงเพื่อป้องกันปัญหาร้ายแรงคุ้มครองพลเมืองจีนเมื่อวันที่31กรกฎาคม2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนได้เผยแพร่เอกสาร Q&A เพื่อชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎระเบียบฉบับนี้ที่เรียกว่ากฤษฎีกาคณะรัฐมนตรีฉบับ841ซึ่งอธิบายถึงเจตนารมณ์และรายละเอียดของกฎหมายต่อสื่อมวลชนและประชาชนโดยได้ชี้แจงถึงประเด็นสำคัญสำคัญที่คนในชาติและโลกตะวันตกได้แสดงความกังวลในหลายๆมิติค่ะทางการจีนชี้แจงนะคะว่าการเพิ่มข้อจำกัดในการเดินทางไม่ได้ทำเพื่อกักขังประชาชนทั่วไปแต่มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาร้ายแรง2ประการที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงหรือจงใจให้เหตุผลเท็จเพื่อเดินทางออกไปทำผิดกฎหมายในต่างประเทศเช่นการพนันข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อมาคือปัญหาการลักลอบถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งทางการระบุชัดเจนว่าที่ผ่านมามีกรณีบุคคลฝ่าฝืนกฎระเบียบลักลอบนำเทคโนโลยีออกไปถ่ายทอด ในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของชาติค่ะกฎหมายนี้จึงให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการเดินทางของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ค่ะประเด็นชี้แจงต่อมาคือการทางการระบุว่ากฎระเบียบนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองพลเมืองจีนด้วยโดยหน่วยงานรัฐจะประเมินความเสี่ยงและออกประกาศเตือนหากพบว่าปลายทางมีภาวะสงครามภัยพิบัติหรือว่าโรคระบาดรุนแรงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจในการแจ้งเตือนหรือแนะนำแกมบังคับไม่ให้เดินทางหากประเมินว่าปลายทางนั้นมีความเสี่ยงในระดับสูงสุดต่อชีวิตค่ะสำหรับชาวต่างชาติทางการจีน

ีผิดกฎหมายกฎระเบียบใหม่จึงบังคับให้เอเจนซี่ทุกแห่งในจีนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน15วันหรือ90วันสำหรับเอเจนซี่เดิมทั้งยังห้ามเอเจนซี่ต่างชาติที่ไม่มีสาขาในจีนเข้ามาให้บริการโดยตรงห้ามโฆษณาเกินจริงห้ามช่วยลูกค้าปลอมแปลงเอกสารและห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเด็ดขาดค่ะมาตรการห้ามออกนอกประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ในจีนนะคะก่อนหน้าที่กฎระเบียบจำกัดการเดินทางของพลเมืองบางกลุ่มจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในจีนก็เคยมีข้อห้ามในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่ะเพียงแต่เป็นการประกาศใช้ในรอบล่าสุดมาตรการได้ถูกขยายขอบเขตและนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดขึ้นหลายร้อยเท่าจากข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน Safeguard Defenders และอ้างอิงจากฐานข้อมูลของศาลประชาชนสูงสุดของจีนพบว่าในปี2016มีบันทึกคดีที่กล่าวถึงการห้ามเดินทางเพียง89คดีจนต่อมาในปี2025นะคะมีตัวเลขคดีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเดินทางพุ่งสูงถึง 188,760 เลยทีเดียวค่ะสำหรับเรื่องการยึดพาสปอร์ตก่อนหน้านี้ทางการจีนได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้กับคนกลุ่มอื่นมาก่อนแล้วก่อนที่จะมามีผลกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในคราวนี้โดยเมื่อปี2018เป็นต้นมาข้าราชการระดับรากหญ้าและพนักงานรัฐวิสาหกิจเริ่มถูกต้นสังกัดเรียกเก็บหนังสือเดินทางส่วนตัวจนมาในปี2023นะคะข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุค่ะว่ามาตรการนี้ถูกขยายขอบเขตไปครอบคลุมครูในโรงเรียนรัฐบาลแพทย์พนักงานธนาคารตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับล่างของรัฐซึ่งบุคคลเหล่านี้หากต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศแม้เพื่อการท่องเที่ยวก็จะต้องทำเรื่องขออนุมัติอย่างเป็นทางการและถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะองค์กร Safeguard Defenders ยังระบุเพิ่มเติมอีกนะคะว่าระหว่างปี2018ถึง2022ทางการจีนได้เพิ่มจำนวนกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสั่งห้ามเดินทางจาก10ฉบับเป็น14ฉบับค่ะยกตัวอย่างกฎหมายที่สำคัญเช่นกฎหมายการกำกับดูแลแห่งชาติ Supervision Law 2018ที่ให้อำนาจทางการสามารถสั่งห้ามเดินทางบุคคลใดก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยก็ตามหรือกฎหมายต่อต้านการจารกรรม Anti-Espionage Law ฉบับปรับปรุงปี2023ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางในการกักตัวหรือห้ามทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติออกนอกประเทศหากสงสัยว่าเป็นภัย

0: กรรมที่น่าสนใจของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ Little Explorers Big Wisdom น้องๆป.1 เรียนรู้วิถีพอเพียงและธรรมชาติศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียนโดยเฉพาะน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ต้องเริ่มเรียนรู้ผ่านการสัมผัสประสบการณ์ตรงและซึมซับรากเหง้าทางวัฒนธรรมล่าสุดเด็กๆได้ออกเดินทางสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาสุมาลีพอเพียงเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสุดสร้างสรรค์ค่ะในคอนเซปต์ learning by doing and eco literacyกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและทักษะชีวิตเบื้องต้นผ่าน4ฐานกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของเด็กวัยเริ่มเรียนรู้โดยเฉพาะค่ะนักสืบธรรมชาติสำรวจระบบนิเวศวิถีโคกหนองนาเพื่อทำความเข้าใจการพึ่งพาตนเองของธรรมชาติและมนุษย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียนรู้ภูมิปัญญาการสร้างบ้านและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่าย Eco Art พิมพ์ภาพจากสีธรรมชาติลงบนกระเป๋าผ้าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เรื่องการรักโลกเชฟตัวจิ๋วกับเมนูไข่ปาล์มลงมือทำอาหารพื้นถิ่นด้วยตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารผ่านกระบวนการคหกรรมศาสตร์เบื้องต้นหัวใจสำคัญการออกแบบตามพัฒนาการ developmental design โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ตามวัยกิจกรรมทัศนศึกษาของเราจึงถูกเรียงลำดับความซับซ้อนอย่างเป็นระบบป.1 ถึงป.2 เน้นการสัมผัสประสบการณ์ตรงและรากฐานวัฒนธรรม sensory and roots ป.3 ป.4 บูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญา science in local wisdomป.5 ยกระดับสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง Innovation and Tech รากฐานจากโคกหนองนาในชั้นป.1 คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่สร้างความสมดุลบาลานซ์ระหว่างความเป็นไทยและการก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก Active Learner เป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างนักเรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ที่ตื่นตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงกล้าคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะ
1: การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
4: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
5: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
6: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
5: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
4: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
7: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
5: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
7: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
5: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่ม Forabee Honey Vinega บอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่ม Honey Vinegaจาก Forabee ได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จาก Forabee ที่โชว์รูม Forabee ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your happiness, our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่งกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: You're listening

วัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92 MHz นะคะกับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้กันค่ะ25กันยายน2569อากาศเช้าๆยังสบายและยังโอเคมากๆแดดก็แรงสุดๆไปเลยนะคะก็ลุ้นกันต่อเพราะจริงๆแล้วประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้25กันยายนในส่วนของภาคเหนือทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางโซนเนี้ยจะเจอฝนแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูกลุ่มฝนยังมาไม่ถึงราวแต่ภาคกลางนี่ฉ่ำมากๆแล้วก็บางจุดก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมกันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเช้าวันศุกร์กันได้เพลงเพราะเหมือนเดิมเจี๊ยบวัฒนาวีระยะวัฒนะเธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมนะและมาช้าวัฒนาพาณิชย์โลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอค่ะเริ่มต้นเช้าๆเราก็แวะมาดูอากาศกันนิดนึงนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์ที่25กันยายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.7 องศาและสูงสุดที่ 33.2 องศานะคะมาดูบนยอดดอยกันบ้างค่ะอินทนนท์ต่ำสุด 9 องศากิ่วแม่ปาน 14 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 14.2 องศาและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 15.1 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะเช้าๆอากาศกำลังสบายๆเลยค่ะใครจะซักพงซักผ้ารีบด่วนเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายฝนจะมาเพราะเมื่อวานช่วงค่ำก็หลายโซนหลายพื้นที่ตกหนักมากๆเลยนะคะฟังเพลงเพราะได้กันในเช้านี้ของเรากับวันศุกร์แห่งชาติเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะบูรการเพลงนี้บ้างรักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะ

ะรู้ใจตัวเองก็นานเกินไปหรือเปล่านะคะวอนเธอกลับมาได้ไหมไม่รู้ว่าเธอจะยอมกลับมาหรือเปล่าด้วยเผื่อเข้าไปไหนตอนไหนแล้วนะคะไม่ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นทบทวนใจตัวเองให้ดีค่ะรู้สึกดีกับใครอยากบอกรักใครก็รีบบอกกันไปเพราะจะสิ้นปีละนะคะ The Peach Band กับวอนค่ะเพลงที่นำมา cover เยอะมากถ้ายังนะคะไม่รักตัวเองและบูโดกันกับรักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะการรายการ30นาทีกับเวลาช่วงเช้าของเราวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ด้วยช่วงนี้ถนนหนทางก็จะโล่งๆนิดนึงตรงที่โรงเรียนสอบเสร็จแล้วก็ปิดแล้วบางที่เนี่ยอาจจะสอบวันสุดท้ายกันเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็คงจะทำให้การเดินทางชิลๆสบายๆกันได้สัปดาห์หน้านี้เริ่มจะโล่งมากขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสอบเสร็จกันแล้วแต่ว่าก็มีบางที่เหมือนกันเนี่ยที่ยังอยู่ในระหว่างการสอบแต่เดือนหน้าตุลาคมรับรองว่าตื่นเช้ามาตุลานี้ถนนโล่งของจริงของแท้กันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วางแผนในการเดินทางและระมัดระวังเพราะว่าก็ยังมีการขุดการเจาะกันอยู่หลายจุดหลายโซนกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ห้วยแก้วขาเข้านะคะมีการเปิดบ่อ2จุดค่ะรถติดหนักแน่เลยใครที่เลี้ยงได้ก็เลี้ยงจุดแรกก่อนถึงแยกรินคำฝั่งมาจากฟ้าธานีและอีกจุดหนึ่งก็คือที่แยกรินคำมุ่งหน้าผูกขาเองช่วงเช้าก็จะมีการจราจรที่ชะลอตัวนะคะใครที่ไม่จำเป็นเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไว้ก่อนกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันเช้านี้มาพร้อมกับการเดินทางเสมอและโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะคะเป็นเจ้าของรถคันใหม่และเงื่อนไขพิเศษทุกรุ่นเลยทีเดียวค่ะมีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานนะคะคนละรักครอสคันนี้รอคุณอยู่ค่ะคุ้มครบทุกการเดินทางคันใหญ่ขับสบายและประหยัดสุดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และยังรับเพิ่มเป็นส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กม. Smart Plan และยังรับแต้มบูพอยต์คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station นะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับความน่ารักน่าใช้ของ Yaris Active HEV มั่นใจกับ Toyota Hybrid คันนี้ข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,277 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะคะรถกระบะของเราก็จัดให้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดในช่วงนี้กับ Hilux Trivo รถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์สามารถดัดแปลงหรือว่าต่อเติมให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้รองรับการใช้งานได้หลากหลายและออกรถง่ายไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรพร้อมกับข้อเสนอพิเศษค่ะสนใจรถเพื่อการค้าขายขนส่งหรือใช้ในธุรกิจของคุณเองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่และ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยและ call center 053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะซินเนอเรต้าเพลงนี้บ้างกับมิสคอร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

้มีคนบอกว่าฟังแล้วหลับได้เลยอย่าเพิ่งหลับนะคะคุณผู้ฟังอลิสันครูซเพลงนี้กับ I Will ค่ะก่อนนั้นมี Britney Spears กับ Every Time ด้วย9นาฬิกา47นาทีค่ะเวลาในช่วงเช้าฟังเพลงพร้อมที่กันเหมือนเดิมในละชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันค่ะกับความสุขดีๆที่ให้คุณได้อยู่บ้านอย่างสบายใจแวะไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสินค้ามีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าในการดูแลบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็เพียบเลยทีเดียวค่ะเปิดคลังสุดช็อกแน่นอนใครอยากจะต่อเติมบ้านดูแลบ้านได้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะวิธีการไหว้พระจันทร์ที่โกลเด้นเฮาส์เรานำเสนอว่าอย่างไรให้ถูกต้องค่ะขึ้นพระจันทร์เต็มดวง

เวลาเดินทางมาถึงท้ายๆใกล้จะ10นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยฟังเพลงด้วยกันยาวๆไปตลอดทั้งวันได้เลยค่ะเรื่องมองหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะที่เดินกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงสากลเพลงไทยและเช่นซองให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายกับวันศุกร์แห่งชาติและเวลาของการทำงานด้วยนะคะช่วงนี้ดอกมงดอกไม้บ้านเราสวยงามมากๆส่งท้ายด้วย Flower ค่ะงานจาก Mary Cyrus นะคะ We were good เจอกันบ่ายโมงสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททเปิดตัวลักแลกลุ้นชวนคนไทยสมัคร Amazing Friend ลุ้นรางวัลท่องเที่ยวรวมกว่า1ล้านบาทนายกิติพงศ์ประพัฒน์ทองรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาททเปิดเผยว่าททจัดกิจกรรมลักแลกลุ้นภายใต้โครงการสร้างแคมเปญการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผ่านการสมัครสมาชิก Amazing Friend เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและหลากหลายสำหรับนำไปวิเคราะห์และต่อยอดการตลาดท่องเที่ยวผ่านระบบ Customer Data Platform CDP ช่วยให้ททท.เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แม่นยำยิ่งขึ้นก่อนนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการตลาดพัฒนาการสื่อสารสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ท่องเที่ยวให้ตรงกับความสนใจของแต่ละกลุ่มควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อร่วมนำเสนอสินค้าบริการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นกิจกรรมลักแลกลุ้นมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก Amazing Friend ภายใต้แนวคิดได้รู้ได้แลกได้ลุ้นสำหรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการได้แก่ BYD Avis การบินไทยโรงแรมอาณาอนันต์ปัตยา Ticket to Attraction และหนีกรุงรวมทั้งสิ้น252รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรางวัลที่1ได้แก่รถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 1จำนวน1รางวัลพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินในประเทศบัตรกำนันที่พักบัตรกำนันรถเช่าบัตรกำนันเติมน้ำมันบัตรสปาคูปองส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวและทริปพิเศษอีกมากมายกำหนดจับรางวัลวันที่13พฤศจิกายน2569และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่17พฤศจิกายน2569ทาง Facebook Amazing Thailandผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก Amazing Friend ผ่าน LINE Official Account @AmazingThailand หรือเว็บไซต์ www.tourismthailand.amazingfriend ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤศจิกายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Amazing Thailand หรือโทร1672เพื่อนร่วมทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening.

างที่บอกนะครับว่าใครที่มีความรักนะฮะหรือกำลังอินเลิฟตกหลุมรักเนี่ยแกะยังไงก็แกะไม่ออกนะฮะดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่ดีก็ดีไปเนาะแต่ถ้าไปเจอความรักที่มันไม่โอเคนะฮะเขาถึงบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดไงนะฮะคนข้างๆพยายามพูดก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ได้ฮะนอกจากเจอด้วยตัวเองถึงจะตาสว่างได้สักทีนึงนะฮะถ้าพูดถึงความรักที่มันไม่โอเคนะนี่คือเพลงที่ถูกนำมาทำใหม่นะครับโดยFucking Hero แล้วก็ได้น้องเจนเย่มาร้องด้วยกับเมื่อดวงใจมีรักนะครับก่อนหน้านู้นสายตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวจากน้องโมบายฮะแล้วก็มามิวสิกทีมและเริ่มต้นชั่วโมงนะฮะจาก No One Else และ Coppers นะครับแห่งบัสนั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณนะครับวันศุกร์แห่งชาติ25กันยายนนะฮะ2569นะครับพูดถึงเรื่องของอากาศวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีฝนกลุ่มใหญ่ๆนะฮะเคลื่อนตัวเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ช่วงประมาณหัวค่ํานะครับก็ลงมาเทถล่มเลยพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ายังคงอาจจะต้องรับมือกันในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะ27 26 27 28นะฮะเชียงใหม่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยตอนนี้ได้ยินข่าวทางภาคกลางนะฮะแถวภาคตะวันออกชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยฝนตกหนักเยอะมากนะฮะจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำพื้นที่ในบางที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบส่วนภาคเหนือเราจะบอกว่ารอดก็นะฮะอีกนิดเดียวครับคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวถ้าพ้นเดือนนี้เข้าสู่เดือนหน้าก็ถือว่าเป็นจุดที่เราพ้นความกังวลแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวจำได้เลยนะฮะช่วงเวลาประมาณปลายกันยาเนี่ยตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกถึงอากาศนะครับคือกลิ่นนะฮะมันจะมีกลิ่นเนาะกลิ่นอากาศความรู้สึกอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยหรือแสงมันจะมีความรู้สึกว่านี่คือสัญญาณแห่งฤดูหนาวนะฮะตื่นขึ้นมาจะรับรู้ได้ทันทีอย่างวันนี้รู้ได้ว่ามีสัญญาณฤดูหนาวเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงเช้าๆนะฮะเสียงผมก็ยังเปลี่ยนไปเลยคุณผู้ฟังครับ10นาฬิกาอีกประมาณ22นาทีนะฮะฟังเพลงกันต่อเนื่องนะครับที่เชียงใหม่ Radio Fresh Up วันศุกร์แห่งชาติแบบนี้วัฒนกฤตครับคนข้างๆ

ักสดใสดีนะฮะ For Eve ครับและนี่คือเพลงเก่าของพี่ปานนะเหงาเข้าใจนำมาทำใหม่นะฮะในเวอร์ชันสไตล์ของ Gen Z เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของความสามารถของเด็กๆในยุคนี้ครับแน่นอนครับคนที่พูดถึงเป็นกระแสมากที่สุดนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือน้องเนเน่นั่นเองนะครับกับแชมป์เวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดๆนั้นนี่คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่านะฮะเขามีเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็มิตรภาพที่ดีมากๆนะฮะคนนึงที่อยู่ในชีวิตของน้องเนเน่ครับคุณผู้ฟังนั่นคือจอห์นเอลรอนฮะเป็นชายชาวอเมริกันนะครับที่เป็นแฟนคลับที่มองเห็นศักยภาพของน้องฮะแล้วก็ลงมือช่วยผลักดันอย่างจริงจังนะฮะก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกๆนะที่มองเห็นพลังพิเศษของน้องเนเน่ที่อยู่ในตัวเด็กคนนี้นะครับเขามองเห็นว่าเด็กคนนี้นะฮะมีความสามารถเกินกว่าที่จะเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วๆไปนะครับจุดเริ่มต้นย้อนไปประมาณปี66นะคุณผู้ฟังระหว่างที่เขากับภรรยาเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ไทยแล้วก็กำลังเดินเที่ยวอยู่ในตลาดนาคาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจู่ๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงดนตรีสดฮะมันถูกดึงดูดด้วยโน้ตเมโลดี้โน้ตดนตรีที่แบบมีทรงพลังมากเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปฮะจนไปเจอเด็กวัย12ที่กำลังสวมชุดนักเรียนเนี่ยนะครับกำลังเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลง Enter Sandman ของ Metallica ครับจากความประทับใจตรงนั้นเนี่ยนะฮะผลักดันให้เขากลายเป็นแฟนคลับตัวยงนะครับแล้วก็คอยตามให้กำลังใจน้องเนเน่มาโดยตลอดแล้วก็ด้วยสายตาอันแหลมคมครับเขามองเห็นแววของซูเปอร์สตาร์ครับซึ่งในที่สุดจอห์นเองก็ตัดสินใจเดินเข้าไปพูดคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องเนเน่นะฮะด้วยการเสนอไอเดียว่าอยากส่งคลิปการแสดงของน้องเนเน่เนี่ยไปเข้าสมัครการประกวดรายการแข่งขันระดับโลกรายการนึงครับแถมยังช่วยผลักดันทุกอย่างตั้งแต่รวบรวมคลิปนะครับกรอกเอกสารสมัครภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานกับฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากส่งไปใบสมัครไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเงียบหายไปนานพอสมควรนะฮะจนกระทั่งวันนึงทีมงานของ American Got Talent เนี่ยกลับโทรศัพท์กลับมานะฮะแล้วตอบรับคำเชิญนะฮะคุณผู้ฟังก็ได้เชิญน้องเนเน่ไปออดิชั่นถึงลอสแองเจลิสนะครับจอห์นจึงตัดสินใจบินกลับมาเมืองไทยครับเพื่อบอกข่าวดีด้วยตัวเองทันทีที่น้องเนเน่และคุณพ่อรวมถึงครอบครัวได้ยินข่าวนะฮะว่าตัวเองจะได้ไปออดิชั่นกันถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจนะครับส่วนจอห์นนั้นยังคงเป็นแฟนคลับตัวยงที่ดีครับสามารถสนับสนุนทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกทุนนะฮะแถมเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในฐานะผู้จัดการและก็ผู้สนับสนุนนั่นเองครับก่อนที่กระแสของน้องจะโด่งดังจนมีผู้ใหญ่ใจดีจากภาคส่วนต่างๆยื่นเข้ามาช่วยแล้วก็เสริมเพิ่มเติมนะฮะแน่นอนครับว่าชายผู้นี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังและเขาเองก็คือนักดนตรีสมัครเล่นและเคยเล่นกีตาร์มาก่อนแถมยังชอบดนตรีร็อกเป็นพิเศษนะครับและก็เลยทำให้เขาเนี่ยช่วยแล้วก็พยายามหนุนครับศิลปินเลือดไทยคนนี้อย่างสุดความสามารถนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อบุญทุ่มเลยทีเดียวนะฮะผู้ที่อยู่ความสำเร็จอยู่เบื้องหลังของน้องเนเน่คนนี้นะฮะคุณผู้ฟังและวันนี้ร็อกสตาร์เลือดไทยวัย16กลายเป็นจริงแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งโมเมนต์ในชีวิตที่เรียกว่ามีความล้ำค่าที่สุดในตัวน้องเองแล้วก็คนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องเนเน่นั่นเองนะครับโอ้ดีงามมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าใครที่จะไปที่ภูเก็ตในช่วงนี้นะฮะเตรียมตัวไปเจอกันได้เลยที่ตลาดนาคาเขาบอกว่าโอ้โหตลาดแตกแน่ๆเลยทีเดียวครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของซูเปอร์สตาร์คนนี้ครับ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ำหรับวันนี้ใครที่มีอาการตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆนะครับรู้สึกมีอาการปวดอักเสบนะครับบวมไปตามแขนขานะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้อาจจะไปทุ่มออกกำลังกายนะฮะหรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องใช้พละกำลังเยอะแล้วตื่นเช้ามาคือเหมือนกับร่างกายโอตอบสนองด้วยการแสดงความเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานมันขัดจังหวะชีวิตอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้นะครับมาทำให้คุณทรมานนะวันนี้เรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทานง่ายๆครับช่วงเช้าช่วงเย็นวันละ2ครั้งนะฮะคุณผู้ฟังตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยนะครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ไม่มีแฟนก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดว่าได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนว่าความสัมพันธ์กำลังจะก้าวหน้านะฮะมันก็ต้องซ้อมแบบว่าเออถ้ามีแฟนแล้วจะทำยังไงดีนะนะฮะคีควอนครับวันนี้คือซ้อมมีแฟนและก่อนนั้นนู้นจะเจสเซเตอร์กับน้ำพึ่งพระจันทร์นะครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่อยากจะเป็นเจ้าของครอสนะฮะโคโรล่าครอสวันนี้ครบคุ้มนะฮะทุกการเดินทางครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และรับเพิ่มครับส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทนะฮะหรือแพ็คเกจเช็คระยะตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan นะครับแล้วก็รับแต้ม Blue Plus Point คูณ 3เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง31มกราคมปีหน้านะครับรับข้อเสนอพิเศษครับขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 30,000 บาทขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดและขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีครับพร้อมรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะฮะจนถึง31ตุลาคมนี้แวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์นะครับสาขาสมตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนั่นเองฮะใกล้ที่ไหนแวะกันไปได้เลยครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

เรื่องกากลักก่อนนะครับนิวชัยภักดิ์แล้วก็เจอสบอยครับแต่วันนี้เราไม่กากแล้วนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่จะใช้บริการที่ลานาฮอสพิทอลนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันย้ำนะฮะว่าดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play ครับพิมพ์ค้นหาคำว่าลานาฮอสพิทอลนะฮะหลังจากนั้นคุณสามารถที่จะเข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลสุขภาพนะครับดูประวัติการรักษาดูประวัติการฉีดวัคซีนดูรายการยาที่เคยได้รับนะฮะรวมไปถึงเช็ควันนัดในครั้งถัดไปด้วยพร้อมกับแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดว่าคุณไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะคุณก็จะเห็นว่าคิวที่คุณกำลังจะเข้ารับบริการเนี่ยอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่และก่อนหน้านี้มีจำนวนเท่าไหร่แบบเรียลไทม์ผ่านทางมือถือของคุณนะฮะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โรงพยาบาลลานาฮะ0521347777ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเดี๋ยวเราไปสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ามิวสิคคอมโบเซต4เพลงนี้รอคุณกับจังหวะสบายๆแล้วกันครับ What's this? Coming up next

0: ย่าลืมนะครับผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะ 3-4 เพลงนี้จะไปรอคุณครับล้มแชมป์ทีลิเบิร์ดครับฮันเตอร์สาบานได้เลยแล้วก็อุปจ้างจากบี้สุกริตและไปปิดท้ายนะฮะที่อะตอมชนะกันนะครับกับอ้าวเดี๋ยวสักครู่นึงฮะกลับมาเจอกันหลังเบรกข่าวต้นชั่วโมงครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลมหนาวแรกมา 6-9 ตุลาคมแต่ปลายกันยายนฝนยังชุกทั่วไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่25-28กันยายน69ยังเป็นช่วงที่ฝนยังตกช่ำๆต่อเนื่องหนักสลับเบาต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นหลายช่วงเวลาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนช่วงสูงสุดจะเกิดขึ้น 25-27 กันยายนเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าวโดยเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมและมรสุมช่วงนี้มีกำลังแรงขึ้นด้วยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังรอการระบายในชุมชนเมืองต่างๆช่วงนี้เมฆมากแดดน้อยช่วงบ่ายจะมีเมฆและฝนเพิ่มขึ้นยังเสี่ยงฝนตกหนักหรือหนักมากบางพื้นที่จุดที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนเมืองเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังต้องเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมรับมือหากมีน้ำท่วมขังออกนอกบ้านยังต้องพกร่มเสื้อกันฝนใช้รถใช้ถนนด้วยความระวังจากนั้นในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคมฝนที่ตกหนักจะเริ่มลดลงแต่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนบางแห่งฝนยังเกิดขึ้นได้ทางตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางน้อยลงกว่าช่วงแรกที่ทางลมยังแปรปรวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาปกคลุมยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูและคาดว่าในช่วงวันที่6-9ตุลาคมมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาทำให้ตอนบนมีฝนระยะแรกก่อนอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: อยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
3: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
9: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

านะฮะตอนแรกบอกว่าจะไปสุดท้ายยังอยู่อีกนะฮะก็เลยต้องอ้าวเนี่ยบอกว่าจะไปแล้วไงนี่คือออตอมชนะกันนะครับก่อนหน้านู้นจากมิสุกริกับอู้บะจ้างครับรวมไปถึงฮันเตอร์กับสาบานได้เลยแล้วก็ทิลลี่เบิร์ดและโพลีแคทกับล้มแชมป์นะครับกับเพลงจังหวะสนุกในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะวันนี้25กันยายนนะครับเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วล่ะครับแต่หลายคนบอกว่าเมื่อไรจะสิ้นเดือนอดใจนิดเดียวฮะเสาร์อาทิตย์นี้พ้นไปแล้วแล้วก็จันทร์อังคารพุธหน้าพฤหัสบดีหน้าก็เป็นต้นเดือนพอดีนะฮะแล้วก็เดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงที่มีวันหยุดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเดือนหน้าเนี่ยนะฮะใครจะแพลนไปไหนทำอะไรนะฮะได้เต็มที่เลยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดพิเศษเลยนะฮะเรียกว่าทำงานเต็มเดือนเต็มคุ้มค่าเงินเดือนมากๆกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเงินเดือนออกทั้งทีนะฮะอย่าลืมครับผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่ Global House นะฮะเรามีมหกรรมเปเดย์ครับเปมันวันเงินเดือนออกนะฮะจัดเต็มกับไอเทมครัวสุดคุ้มนะฮะเอาใจสายทำอาหารสายแคมปิ้งคนรักการเข้าครัวเนี่ยทั้งเตาแก๊สเตาปิ้งย่างอุปกรณ์ครัวนะครับทุกอย่างเนี่ยราคาพิเศษที่คุณจะต้องไปรีบจัดกันนะฮะจนถึง30กันยายนนี้แวะมากันได้เลยนะครับผู้ฟังและอย่าลืมครับ Global House เรายังคงฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนรวมกว่า100ล้านคะแนนนะครับสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10เมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการนะครับยกเว้นสินค้าวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนแวะมากันได้เลยครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพูดถึงเครื่องครัวก็เลยนึกถึงหม้อหุงข้าวฮะเลือกเพลงนี้มาได้ครับหม้อหุงข้าวฮะจุ๊อี้ภูวศิษฐ์และพันธุ์วรการ

0: ชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล

0: ย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียในช่วงนี้นะครับนอนหลับไม่พอหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับให้อะลินามินเอ็กซ์พลัสวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณครับซึ่งตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะอะลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารอย่างเช่นช่วงเที่ยงแบบนี้ก็ทานได้นะครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทอะมีนครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโพทิเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่าต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะฮะให้คุณนั้นพร้อมไปต่อได้ในทุกวันครับหาซื้ออะลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะคนบางคนเนี่ยไปเจอความรักที่อาจจะไม่สมหวังมาโดยตลอดทั้งชีวิตนะฮะเขาจึงสร้างกำแพงขึ้นมาอยู่ในหัวใจของเขาซึ่งมันยากเหลือเกินที่จะฝ่ากำแพงนั้นออกมานะครับวันหนึ่งอาจจะไปเจอรักที่ใช่จริงๆแหละแต่ความรู้สึกมันถูกฝังไปด้วยความรู้สึกกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำแพงสร้างไว้นะฮะและนี่คือ The Wall ครับหรือว่ากำแพงนะฮะหรือว่าจำเลยฮะจาก Tilly Bird ครับเพลงนี้เพราะมากจริงๆนะคุณผู้ฟังและใครดู MV เพลงนี้เนี่ยมันเศร้าสุดๆไปเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ 10:55 นาทีแล้วเนี่ยขอบคุณในช่วงท้ายกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับอยากมีรถไฟฟ้าคันแรกต้องมาจัดน้องโลมาสักคันไปเลยนะฮะ BYD Dolphin ราคา 599,900 บาทนะครับรุ่น Standard Rank สีขาวซึกไว้ครับคล่องตัวทุกที่เท่ทุกสไตล์พบกับคันที่ใช่ในราคาที่ชอบแน่นอนนะฮะตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะครับแวะมารับดีลลับของเราได้เลยที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับรับส่วนลดและสิทธิพิเศษของแถมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท Lifetime Warranty Package นะครับประกันภัยชั้น1แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะฮะคุณผู้ฟังจัดเต็มตลอดเดือนกันยายนนี้ครับแวะมากันนะฮะกับ BYD Dolphins นะครับราคาดาวเริ่มต้นที่ 22,900 บาทหรือผ่อนต่ำสุดที่เดือนละ 5,376 บาทนะครับแวะมากันได้ที่ BYD North Star ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053-27-8555นะครับก็สามารถรับโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ของแถมไปอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ไปเจอกันได้เสาร์อาทิตย์นี้ว่างๆก็แวะไปที่โชว์รูมของเราได้เลยที่ BYD North Star ทุกสาขาครับหมดเวลาพอดีพร้อมกับเพลงสุดท้ายกับนาฬิกาเลยฮะนาฬิกาทรายนะครับเสาร์อาทิตย์ให้คุณได้พักผ่อนนะฮะแล้ววันจันทร์เรามาเจอกันในช่วงสัปดาห์เสี้ยวเดียวสุดท้ายของกันยายนนะฮะไปก่อนละกันครับมีโอกาสสูงมากๆช่วงสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดบริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 ถึง 15:30 นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning อบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลในช่วงมกราคมถึงสิงหาคม2569ที่ผ่านมาพบข้อมูลดังนี้สถิติใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทำใหม่เพิ่มขึ้น 191.6% เกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะสะสม 162,310 ใบสถิติใบอนุญาตขับจักรยานยนต์สาธารณะทำใหม่เพิ่มขึ้น 255.4% กว่า3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สะสม 183,415 ใบใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: นับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เตรียมจัดให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเพลงเพราะฟังสบายอยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงเบรกมื้อเที่ยงนะคะฝนก็ตกทั่วฟ้าแล้วนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครเจอฝนเข้าไปมากมายเลยนะคะก็ที่อื่นๆอีกด้วยนะคะที่มีการเตือนภาคเหนือของเราก็วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองค่อนข้างจะหนักนะคะตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำนายไว้นะคะก็เดินทางไปไหนมาไหนโปรดเตรียมพร้อมแล้วก็ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยนะคะวันนี้เรามีPaul McCartney and Wings นะคะทักทายคุณๆไปด้วยแบนด์ On The Run นะคะตามด้วย CCR กับ Traveling Band นะคะก็มีวงดนตรีก็ต้องตระเวนออกทัวร์ไปนะคะเพื่อพบกับแฟนๆทั่วๆไปนะคะจะได้หายคิดถึงกันไม่ได้ฟังแต่เพลงในแผ่นเสียงหรือเทปคาสเซ็ตหรืออะไรอย่างนั้นในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเปิดมือถือก็ฟังได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องมีการทัวร์อีกนะคะเพื่อความใกล้ชิดแล้วก็เพื่อให้แฟนๆได้พบปะกันนะคะก็เป็นเรื่องความบันเทิงในยุคใหม่ผสมผสานกับยุคเก่าที่ยังคงต้องเดินไปด้วยกันนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องสื่อโซเชียลสื่อต่างๆที่มาจากมือถือนั้นประเทศเม็กซิโกได้สั่งแบนห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโซเชียลต่างๆเริ่ม3พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปไม่ให้ใช้มือถือและแท็บเล็ตในโรงเรียนค่ะและก็เพื่อจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับคนอื่นๆในโรงเรียนแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะคะก็ไม่ใช่แต่ก้มหน้าเล่นมือถืออย่างเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะทางโรงเรียนก็เป็นห่วงซึ่งหลายๆประเทศก็ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ออสเตรเลียด้วยก็ทำมาแล้วนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราววันนี้ที่หยิบมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเบรกสักครู่ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐาน ศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลล์ลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงของเฟรดดี้เมอร์คิวรีที่ทำอยู่กับควีนนั่นเองนะคะเป็นอัลบั้มที่มีเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาแต่อังกฤษไม่ถึงอันดับหนึ่งนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงเป็นจังหวะร็อกกึ่งคาบิลลี่ล็อกคาบิลลี่โดยใช้กีตาร์โปร่งไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าเล่นทำให้นึกถึงเพลงยุคเก่าๆนะคะแล้วก็เพลงก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะที่ว่ารวดเร็วก็คือคนฟังครั้งแรกก็ชอบเลยเพลงนี้เฟรดดี้เมอร์คิวรีตั้งใจจะทริบิวต์ให้กับเอลวิสเพรสลีย์เพราะเพลงนี้บอกว่า crazy little thing called loveนะคะก็น่าจะเป็นชื่อเพลงที่เหมาะสมกับเอลวิสอย่างยิ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่วงไหนก็มักจะนำไปร้องเวลามีคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าฟังสนุกผู้คนก็ร้องตามกันได้เพลงนี้ออกมาในปลายปี1979แล้วก็ปี1980ต้นก็ติดอันดับนะคะตายอันดับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายฟังเพลงของควีนโดยเฟรดดี้เมอร์คิวรีเป็นผู้เขียนเพลงนี้ Crazy Little Thing Called Love Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครกำลังจะเปลี่ยนมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเตรียมช็อปกันต่อกับสยามทีวีช็อคเซล2026รถใหญ่เป็นใครก็ช็อคค่ะรวมสินค้าแบรนด์ดังแฟชั่นเซลและลดสูงสุดถึง 70% สายมือถือก็ช็อปง่ายนะคะมือถือราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยพร้อมผ่อนสบาย 0% ทดนานสูงสุด48เดือนค่ะมือถือเก่าแลกมือถือใหม่ทุกรุ่นทุกสภาพนำเก่ามาแลกใหม่ได้เลยรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทค่ะพร้อมกับสินค้าราคาช็อปอีกเพียบเลยทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้นอบ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทสยามทีวีช็อคเซลวันนี้ถึง30กันยายน2569ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: เตรียมใจให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฟ้าบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-009
3: ให้ดีเพราะงานนี้ช็อคตั้งแต่ราคายันค่าผ่อนมือถือหลักพันผ่อนหลักร้อยเครื่องเก่าเอามาแลกลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาทที่สยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อคมือถือไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังยกขบวนแฟลชเซลลดสูงสุด 70% พร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนราคานี้มีช็อคเครื่องซักผ้าฝาบน13กิโลราคาช็อค 5,990 บาทตู้เย็น 5.2 คิวเหลือ 4,790 บาทดิจิทัลทีวี32นิ้วแค่ 3,188 บาทแอร์อินเวอร์เตอร์ 9,000 BTU เริ่มต้น 7,990 บาทไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,690 บาทและปิดท้ายเครื่องทำน้ำอุ่น 1,500 บาทยังมีทอนพร้อมผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทช็อคดิวช็อคราคาช็อคจนต้องช็อปสยามทีวีช็อคเซลลดใหญ่เป็นใครก็ช็อควันนี้ถึง30กันยายน2569ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound

ถือสักเล่มหนึ่งไม่ใช่คิดจะไปกินของเขาฟรีๆและเมื่อเสร็จงานเลี้ยงแล้วควรส่งการ์ดขอบคุณใบเล็กๆให้เจ้าภาพและเขียนชมบรรยากาศของงานที่น่าประทับใจด้วยจะทำให้เจ้าของงานภูมิใจและมีความสุขและจะนึกถึงคุณอีกบ่อยๆทั้งในยามจะมีงานเลี้ยงครั้งต่อไปหรือในยามปกติธรรมดาควรลงมือทำให้เป็นนิสัยค่ะ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้มีเพลงของ The Kinks นะคะจากประเทศอังกฤษเพลง Lola นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ T-Set เพลง Mabel Ami นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ The Guess Who ไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้ชื่อเพลง No Time นะคะก็เลือกมาฝากคุณเป็น3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของBeautiful Soundวันนี้ก็คงจะต้องมาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะด้วยข้อคิดดีๆนะคะปิดท้ายก่อนจากกันเคล็ดลับของการมีเวลาเพียงพอไม่ใช่การเพิ่มชั่วโมงการทำงานแต่เป็นการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมค่ะก็ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วย Beautiful Sound กันทิตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะระวังกินเห็ดพิษยอดป่วยสะสมแล้ว 3,269 รายเสียชีวิต11รายสาธารณสุขย้ำเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติทั้งเห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ขึ้นปะปนกันโดยลักษณะของเห็ดบางชนิดที่คล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจจึงมักพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเป็นประจำทุกปีข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล DDSกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราตาย 0.036 ต่อประชากรแสนคนกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีและกลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดคนรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดกรมควบคุมโรคขอย้ำว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้ทั้งนี้หากมีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่รวดเร็วและถูกต้องหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: วดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝากทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ได้เวทสมัยเลดี้กาก้าและบรูโนมาร์สนะคะก่อนในนั้นมีลูคัสกับ7 years และวิทคาลิฟาเฟชวลกับชิลลี่พุสกับซีโอเกนค่ะสวัสดีแอมบายมาแล้วนะคะรายงานตัวต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับบ่ายของวันศุกร์25กันยายน2569กับแดดแรงมากๆในขณะที่โซนบ้านเราเนี่ยแดดแรงสุดๆแต่ว่าที่กรุงเทพหรือว่าจะเป็นหลายที่โดยเฉพาะที่สระแก้วได้ข่าวว่าตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะฝนก็ตกฉ่ำมากๆตกหนักกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกันต่อไปส่วนเราชาวเชียงใหม่เองก็เตรียมพร้อมในการรับแดดกันให้เต็มที่จริงๆแล้ววันนี้เราจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนกันแต่ว่าเท่าที่เช็คในแอปพลิเคชันของ Windy ฝนยังไม่มานะยังไม่ถึงไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่าจะตกกันกี่โมงอันนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปแต่ณเวลานี้คือแดดอย่างแรงมากๆเลยทีเดียวนะดูแลเรื่องของสุขภาพในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงกันด้วยฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานบ่ายนี้และเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันนะคะ Passenger และ Echeron เพลงนี้บ้างเพลงช้าๆกันก่อนกับ Let Her Go ค่ะ

Till December ค่ะกันฟังงานเก่าของ Taylor Swift เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี Passenger และ Sharon กับ Let Her Go ด้วยบ่ายโมงกับ30นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะกับเวลาช่วงบ่ายของวันศุกร์ค่ะพร้อมไปกับแดดแรงมากๆและอยู่ด้วยกันกับการเดินทางเสมอค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณมาชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมดีๆและโปรเจกต์ดีๆจากเรานะคะส่งต่อที่นั่งนิรภัยส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กไทยกับ Toyota เชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะคะที่ไม่ใช้แล้วภายใต้โครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนะคะที่นั่งนิรภัยที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพื่อหมุนเวียนให้ครอบครัวที่ขาดแคลนได้ยืมใช้งานโดยที่มีคิดค่าใช้จ่ายค่ะสามารถบริจาคได้ที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2570จนถึงสิงหาปีหน้าเลยนะคะซึ่งผู้บริจาคจะได้รับของขวัญแทนคำขอบคุณจาก Toyota ถนนสีขาวด้วยสนใจประสานงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสมปองนะคะ0647268621ค่ะ0647268621มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้เด็กไทยบนท้องถนนไปด้วยกันกับโครงการ Toyota ถนนสีขาวและ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยอลิซาวูดค่ะ 24/7

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

จากคามิล่าเพลงนี้ค่ะก็จะฟังกับภาวนาเฟเจอริ่งกับยังทักนะคะเจสซี่แจงกับแฟลชไลท์ด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้ทราบกันดีนะคะว่าเป็นวันไหว้พระจันทร์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่หลายๆคนต้องไหว้แล้วก็ขอพรกันเองโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะมาพร้อมกับคำแนะนำแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลดีๆของวันไหว้พระจันทร์อร่อยได้แต่ว่าอย่าลืมใส่ใจสุขภาพด้วยเพราะขนมไหว้พระจันทร์เป็นของคู่เทศกาลที่หลายครอบครัวนิยมรับประทานร่วมกันแต่รู้ไหมคะว่าขนมไหว้พระจันทร์1ชิ้นขนาดประมาณ166กรัมตัวเนี้ยอาจจะให้พลังงานสูงถึง614ถึง772กิโลแคลอรี่เนื่องจากว่ามีส่วนประกอบหลักอย่างเช่นแป้งน้ำตาลน้ำมันแล้วก็น้ำเชื่อมรวมไปถึงไส้ต่างๆที่อาจจะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงได้กินยังไงให้พอดีค่ะก็คือการแบ่งขนมกินเป็นชิ้นเล็กๆไม่จำเป็นต้องทานหมดทั้งชิ้นในครั้งเดียวหากรับประทานขนมไหว้พระจันทร์แล้วเนี่ยควรลดหรือว่าเลี่ยงขนมหวานและเครื่องดื่มรสหวานอื่นๆในมื้อนั้นค่ะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เน้นผักและโปรตีนเพื่อให้มื้ออาหารสมดุล นะคะเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลหรือว่ามีโรคประจำตัวควรใส่ใจปริมาณที่รับประทานเป็นพิเศษด้วยค่ะและอย่าลืมตรวจสอบวันผลิตหรือวันหมดอายุรวมไปถึงสังเกตสีและก็กลิ่นของขนมก่อนรับประทานด้วยหากพบความผิดปกติควรงดรับประทานเพื่อความปลอดภัยเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้อิ่มอร่อยอย่างพอดีแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลเช็คอัพสุขภาพก่อนสิ้นปีกันได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ค่ะและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงใกล้หมอพร้อมให้การดูแลคุณเสมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะพูดถึงวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์คุณผู้ฟังแต่พรุ่งนี้ค่ะตื่นเช้ามาหลายคนไปวัดกันไปทำบุญกันนะคะก็คือพรุ่งนี้เป็นวันประเพณี12เปงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันนรกดับนั่นเองค่ะเป็นวันปล่อยผีปล่อยเปรตจากนรกสู่โลกมนุษย์ตามความเชื่อของชาวล้านนาจะพากันไปทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับเปิดทางให้มารับเอาบุญกุศลที่อุทิศให้นั่นเองค่ะมีแพลนจะไปทำบุญพรุ่งนี้เช้าเช่นเดียวกันอย่าลืมเตรียมของให้พร้อมในการไปทำบุญกันด้วยนะคะ Pinheadbury เพลงนี้กับ Slow Day ค่ะ

จากอารีนาเกรนเดเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Hey That I Made You Love Me ก่อนในนั้นมีเพลงที่ฟังและคุ้นมากๆก็คือ Pin Headbury กับ Slow Day ช่วงนี้เทศกาลท่องเที่ยวก็เริ่มแล้วคุณฟังในส่วนของภาคเหนือราวอย่างล่าสุดที่หลายๆคนชอบไปก็คือป่าปงเปียงกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศนาขั้นบันไดเขียวขจีไล่เรียงตามไหล่เขาอบล้อมด้วยสายหมอกบางๆยามเช้าชวนกันออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและปล่อยใจไปกับธรรมชาติที่ป่าปงเปียงแม่แจ่มกันได้กำลังสวยเลยทีเดียวใครที่ชอบก็เตรียมแพลนในการเที่ยวได้เลยค่ะคุณฟังช่วงก่อนจะสิ้นปี3เดือนสุดท้ายของปีนี้ที่เที่ยวเยอะมากๆจริงๆนะคะMadonna และ Sabrina เพลงนี้ก

ไทยๆชั่วโมงก็ต้องเพิ่มความคึกกันนิดนึงเพราะคนบ่นง่วงเยอะมากบ่ายมาปั๊บง่วงทันทีทันใดมาเดน่าและซาบรีน่าค่ะกับ Bring Your Love นะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะคุณฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยฟังสบายด้วยกันกับบ่ายของวันทำงานนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับเพลงนี้ค่ะคุณฟังเงินจากเรียลิป้าเพลงนี้นะคะกับ Training Season เจอกันบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวแคนาดาตอกย้ำศักยภาพไทยสู่ Global Health and Wellness Destination นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาในงาน Air Canada Vacations Toronto Product Launch ณ Universal Event Space เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาคว้ารางวัล2026 Travelers Top Picks Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารางวัล Travelers Top Picks Awards จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacations เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ Travelers Top Picks ใน10ประเภทซึ่งในปีนี้มียอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ในประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellnessที่มีคุณภาพและหลากหลายและตอกย้ำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยตามแนวคิด Value-led Tourism ที่มุ่งสร้างคุณค่าจากประสบการณ์การเดินทางและการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันชาวแคนาดายังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพของประเทศไทยโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง21กันยายน2569มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเดินทางเข้าประเทศแล้ว 185,010 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นอันดับที่9ของตลาดระยะไกลรางวัลด้านเวลเนสในครั้งนี้ถือเป็นแรงส่งสำคัญในการขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพจากแคนาดาและต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าประสบการณ์และรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำความสำเร็จครั้งนี้ไปต่อยอดขยายความร่วมมือด้าน Health and Wellness อย่างครบวงจรเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532 78555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออื
6: มไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening. 92.

ันเพลงนี้กับขอแค่นี้นะคะก่อนนั้นมีมีนแบนและไทออบัสด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีฉันพร้อมจะดูแลเธอนะคะใบ2กับอีกประมาณ16นาทีต้องบอกว่าไวรัลที่หลายๆคนเห็นกันที่กรุงเทพตอนนี้มาถึงเชียงใหม่แล้วคุณผู้ฟังจากปากคลองสู่เชียงใหม่สำรวจกระแสมาลัยรัดเกล้านะคะแฟชั่นดอกไม้สดที่ปลุกความคึกคักให้ตลาดดอกไม้ไทยบ้านเรานั่นเองค่ะซึ่งมีการสำรวจตลาดดอกไม้เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่บรรยากาศเป็นไปแบบคึกคักมากๆหลังที่มีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาตามรอยโดยเฉพาะพี่สาวจีนพอสอจีนนี่ต้องบอกว่าเขามาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตามรอยกระแสความนิยมมาลัยมาลัยรัดเกล้าค่ะโดยนำพวงมาลัยดอกไม้สดเนี่ยมาประดับตกแต่งทรงผมส่งผลให้ร้านค้าแล้วก็ช่างเกล้าผมในพื้นที่เปิดให้บริการเกล้าผมพร้อมประดับพวงมาลัยมีผู้ต่อคิวอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากการสำรวจผู้ค้าในพื้นที่พบว่ากระแสดังกล่าวเริ่มรับความนิยมมาประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีผู้ใช้บริการตั้งแต่ 8:00 น.มากกว่า100คนสนนราคาค่าบริการทำผมพร้อมประดับพวงมาลัยอยู่ที่150บาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ประกอบฉากสำคัญถ่ายภาพยังนิยมซื้อเป็นช่อแบบดอกบัวสีชมพูสดเพิ่มเติมในราคาช่อละ70บาทก็อยู่ที่ประมาณ1ประมาณ10ดอกนั่นเองหลังจากที่มีการจัดแต่งผมเรียบร้อยวัยรุ่นและก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมเดินเท้าต่อไปยังสะพานจันสมหรือว่าขัวแขกสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดดอกไม้เพื่อถ่ายภาพแล้วก็วิดีโออวดลุคแฟชั่นที่ผสมผสานการแต่งกายร่วมสมัยเข้ากับความงดงามของดอกไม้สดแล้วก็นำไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนานามี IG TikTok Facebook ลงให้หมดครบทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะสมัครกระแสมาลัยรัดเกล้านั้นจุดเริ่มต้นมาจากการที่กลุ่มวัยรุ่นในย่านปากคลองตลาดที่กรุงเทพเนี่ยนำพวงมาลัยดอกไม้สดมาประดับผมแล้วก็ถ่ายภาพลงโซเชียลก่อนที่กระแสดังกล่าวจะขับเคลื่อนให้มากขึ้นเมื่อเหล่าศิลปินดาราญาญ่าเอ่ยหรือว่าจะเป็นเกรซกรานก้าวแล้วก็เยอะแยะมากมายทีเดียวคุณฟังอินฟูต่างๆนานาเนี่ยก็นำไอเดียไปปรับใช้จนกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ขายความนิยมไปยังพื้นที่อื่นรวมไปถึงเชียงใหม่ในขณะนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเผยภาพแพ้ไปเป็นการเผยภาพที่ดูดีแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวคุณฟังก็คือแต่ละคนแต่ละไอเดียก็จะมีการทำแบบหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวและที่สำคัญคือสวยทุกรูปดอกไม้บ้านเรามันสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มความสวยแล้วก็เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนั่นเองนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายชั่วโมงที่2ของเราพร้อมกับฟังเพลงไทยด้วยกันนะคะเพลงนี้กันบ้างค่ะงานของบุมสารัตและมองใจเพลงนี้เพราะความหมายดีมากเลยนะ

บนบานศาลกล่าวสาธุกันไปขอพรกันไปแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ขอพรแล้วไม่ลงมือทำจริงๆมันก็ไม่เป็นผลนะคะคุณฟังมันอยู่ที่สองมือของเรานี่แหละจะจำได้มากน้อยแค่ไหนบางทีการบนบานสารกล่าวก็มันก็เป็นที่พึ่งทางใจได้เหมือนกันนะคะคอยรักแท้ได้เข้ามาคอยได้เจอคนดีๆบ้างอะไรบ้างสาธุค่ะเงินจากเอเชียเซเว่นได้ปลายกนกพรมาฟีเจอริงด้วยก่อนนั้นมีเอฟิโรและกั้นตองทุ่งเงินและสลันด้วยกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้ไม่ได้แปลว่าหลอกกุหลาบนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงทีเดียวคุณผู้ฟังด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์บ่าย2กับอีกประมาณ29นาทีชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ BYD North Star เชียงใหม่ด้วยใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าตอบโจทย์ในการใช้งานบางทีเดินทางบ่อยๆเนี่ยการได้ใช้รถที่ไม่ต้องทำให้เราต้องสิ้นเปลืองมากเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังเล็งแอตโต้วันหรือว่าจะเป็นแอตโต้ทูอยู่เนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้เช็คดีลนี้ค่ะสองคู่หู EV ที่มาพร้อมกับการเติมสีสันนี้ทุกวันขับง่ายคล่องตัวและเลือกได้ตามสไตล์ที่เป็นคุณได้แวะไปกันได้กับ BYD North Star สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะในรุ่นของ BYD Atto 1นะคะเล็กคล่องตัวสนุกกับทุกเส้นทางและ BYD Atto 2นะคะพื้นที่มากขึ้นพร้อมลุยทุกไลฟ์สไตล์พร้อมรับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับ Lifetime Warrantyแพ็กเกจมูลค่า 50,000 บาทด้วยและยังรับสิทธิ์ในการซื้อโฮมชาร์เตอร์ของชิดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทเท่านั้นค่ะเล็งรุ่นไหนไว้สามารถแวะไปเทสต์ได้และสอบถามเพิ่มเติมได้กับ BYD North Star รถพร้อมส่งมอบโปรพร้อมที่ปรึกษาการขายก็พร้อมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเล็งรุ่นไหนอยู่ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับศูนย์บริการของ BYD North Star ทั้ง5สาขาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฟางชตนาสันทรายสาขาขวงสิงที่แยกขวงสิงนะคะทั้งหมด5สาขาเป็นทั้งโชว์รูมฝ่ายขายและก็ศูนย์บริการด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่053 278 555 053 278 555สนใจรุ่นไหนแบบไหนว่าไปเทสได้และเลือกกันได้กับ BYD North Star ได้เลยค่ะหรือว่าจะชอบความสดใสน่ารักของ BYD Dolphin รถไฟฟ้าที่ลงตัวกับชีวิตในเมืองดีไซน์สะดุดตาขับไปไหนก็เป็นสไตล์คุณได้สนใจก็แวะไปเทสต์ได้กันได้ข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันที่ BYD North Star เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะนนทนนท์เพลงนี้บ้างกับโตริมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ือไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: บ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
2: Refresh, refill the music.

ใครจะใจร้ายกับเราก็แล้วแต่เราก็ต้องอย่าลืมใจดีแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเลยนะคะก่อนนั้นมีงานของเธอด้วยกับทีละน้อยค่ะบ่ายสองกับอีประมาณ46นาทีและชั่วโมงนี้ของเราฟังเพลงเพลินๆกันไปฝากแจ้งข่าวกันด้วยคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ลดราน่าจะเยอะหลายจุดหลายโซนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแจ้งประชาสัมพันธ์การสอบประเมินวิชาชีพครูสนามสอบเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์26กันยายน11นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีการทดสอบแล้วก็ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูประจำปี2569ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูนะคะซึ่งจะมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นกว่า 6,000 คนทีเดียวค่ะโดยจะแบ่งเป็นแต่ละศูนย์สอบดังนี้จุดแรกก็คือศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัวนะคะจำนวน 3,170 คนค่ะจุดที่2คือมหาวิทยาลัยพายัพ775คนจุดที่3คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1,155 คนค่ะและจุดที่4ก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ 1,020 คนโปรดวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการจราจรในวันและเวลาดังกล่าวในช่วงก่อนที่จะเข้าสอบแล้วก็รวมไปถึงช่วงก่อนที่จะเลิกเนี่ยช่วงหลังจากเลิกแล้วเนี่ยคนเยอะรถเยอะแน่นอนแล้วก็ห้วยแก้วตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งรถเยอะแล้วก็มีการขุดกันเจาะกันหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายยังไม่ส่งท้ายสิมาถึงเพลงนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเพิ่งจะเห็นเพลงนี้ใน TikTok มีหลายคนนำไปเป็นคอนเทนต์น่ารักเลยทีเดียวงานจากศิลปินมาทีมชื่อเพลงว่าตกใจหมดมากอดเขาเลย

วันนี้วันไหนก็สุขได้ทุกวันถ้าเกิดใจเราเป็นสุขนะคะจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็สุขได้นะคะชื่อเพลงว่าวันสุขค่ะเงินจากละอองฟองซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่บอกว่าแต่ละวันมันผ่านไปไวไวอย่าลืมรีบใช้ชีวิตให้มีความสุขกันละกันอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากนะคะขอบคุณในการติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับงานของสาวๆพิกซี่ตอนนี้ได้ข่าวว่าโกอินเตอร์แล้วด้วยนะคะมีเพลงสากลเต็มๆเพลงแล้วด้วยแต่ว่าเพลงไทยของเธอยังน่ารักแน่น่าฟังเสมอเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหงุด

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะส่งออกไทยสิงหาคม69โต 24.3% สูงสุดรอบ56เดือนสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนสิงหาคม69พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 34,618 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 24.3% โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ56เดือนนับตั้งแต่ธันวาคม64ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 307,101 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 25.1% ส่งผลให้เดือนสิงหาคมไทยขาดตุนการค้า 2,482 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้การที่การส่งออกไทยในเดือนสิงหาคมมีอัตราการเติบโตในระดับสูงเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนสำคัญได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยียังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักท่ามกลางกิจกรรมภาคการผลิตโลกที่ปรับดีขึ้นการส่งออกสินค้าไปสหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่องหนุนโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับยกเว้นภาษีมาตรา301การกลับมาฟื้นตัวของการส่งออกผลไม้และการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของสินค้าเกษตรและอาหารศักยภาพเช่นอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นต้นขณะที่การค้าระหว่างประเทศของไทยช่วง8เดือนแรกของปีนี้การส่งออกมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 266,149 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 18.9% การนำเข้ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33,986 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 36.1% ขาดตุนการค้า 37,837 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์จะมีการประเมินเป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน69จากปัจจุบันยังคงเป้าหมายอยู่ที่ 5-11% ค่ากลาง 8% ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่การส่งออกทั้งปีนี้จะขยายตัวได้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ุน
1: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หา
1: ฟรีเหรอ
2: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
5: H Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening.

รู้จักไม่รู้จบค่ะคุณผู้ฟังงานจากเจฟชาร์เตอร์เจเลอร์ต้าเหนิงแล้วก็โฟอีฟนะคะก่อนนั้นมีอิงรันทอนและบิลกินกับผลข้างเคียงเลดี้ปลางกับแฮปปี้เอาส์นะคะชั่วโมงที่3และข่าวบ่าย3 19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะ Good Mood เพลงนี้บ้างกับมิสคอร์ค่ะ

ฉันที่ไม่สมหวังนะรางวัลของคนรอได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยน่าเศร้าเหมือนกันนะคะงานจากสลับคิสค่ะจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดตอนนี้มีเพลงทั้งอัลบั้มแล้วด้วยชื่อเพลงก็คือรางวัลคนรอก่อนหน้านั้นมีเบอร์แล้วก็ Black Heart กับขึ้นใจและ Good Mood กับ Miss Call เพลงที่คุณได้ฟังถามมาด้วยนะตอนนี้บ่าย3กับ31นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้เดินทางกันต่อกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะที่อื่นฝนตกแต่ว่าแถวโซนบ้านเราในเชียงใหม่ไม่มีฝนเลยคุณได้ฟังอาจจะมีอยู่นะแต่ว่าต้องรอลุ้นกันต่อแต่ที่แน่ๆ ณเวลานี้บ่าย3กับ32นาทีแดดเต็มทุกพื้นที่จริงๆนะคะเดินทางไปไหนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันค่ะและเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมีรถพร้อมส่งมอบรถพร้อมคนพร้อมเดินทางลุยได้สบายๆค่ะจะเดินทางเพื่อใช้งานรถในการทำธุรกิจต่างๆรถขนส่งรถตู้แห้งตู้เย็นได้หมดหรือว่าต้องการดัดแปลงเพื่อการทำธุรกิจของคุณเองก็ได้นะรถฟู้ดทรัคต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นรถพุ่มพวงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสมัยนี้บางทีไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแค่มีรถ1คันก็ต่อยอดในการใช้งานได้ดัดแปลงเป็นรถตัดผมก็ยังได้เลยนะขายเบเกอรี่ต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเงินขายดีที่รอคุณอยู่กับไพลักษ์สตรีโวนะคะสนใจเป็นเจ้าของสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยออกแบบรถให้เหมาะกับการของคุณแน่นอนสนใจก็เชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่หรือต้องการรถขับแบบสบายๆ Corolla Cross คันนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวคุ้มครบจบทุกการเดินทางดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และยังรับเพิ่มไปอีกส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือจะเป็นแพ็คเกจในการเช็คระยะ 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตร Smart Plan รับแต้ม Blue Point คูณ3เมื่อเติมน้ำมัน PTT Station นะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนเงื่อนไขถูกใจและพร้อมให้การดูแลคุณเสมอสอบถามเพิ่มเติมกับ6สาขาเราหรือว่าจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คนะคะจะได้พร้อมลุยทุกการเดินทางช่วงนี้นะมาพร้อมกับโปรโมชั่นกับการเปลี่ยนยางคุณผู้ฟังเช็คยางให้พร้อมนะคะวิธีการเช็คเบื้องต้นก็คือเช็คความดันลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานเช็คดอกยางดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิลแล้วก็เช็คสภาพยางด้วยไม่มีบวมฉีกขาดนะคะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบฟรีค่าแรงตั้งศูนย์ทวงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนัดหมายในการรับบริการได้กับเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วย call center 053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ 4E เพลงนี้บ้างกับที่ปรึกษาค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

ซีรีส์ในตำนานกอบลินค่ะคุณฟังนี่คือชัญญาลพันธ์กับ Stay With Me ก่อนในนั้นมีเธอยังกับไอฟายูจากเมนูรักพิชิตใจราชานะคะและเหมือนเดิมค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราพร้อมกับเพลงเอเชียนซองเหมือนเดิมเป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์บ้างหรือว่าจะเป็นทั่วๆไปเก่าๆใหม่ๆคลาๆกันไปตลอดทั้งบ่ายแบบนี้ค่ะคุณฟังครึ่งหลังของชั่วโมงนี้เชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์นะคะTRA กับTTL Time to Love ค่ะ

ซูเปอร์จูเนียร์ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ Expert Mode นะคะก่อนหน้านั้นมี Icon กับ Drive ค่ะและ Tiara กับ TTL Time to Love เวลาจะหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยฟังเพลงกันเพลินเลยทีเดียวกับชั่วโมงช่วงบ่ายๆและก็มีเพลงที่หลากหลายทั้งเพลงเอเชียนซองแล้วก็เพลงไทยรวมไปถึงเพลงสากลในช่วงบ่ายกันด้วยค่ะและชั่วโมงหน้าส่งต่อความสุขดีๆกับการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับรายการ Mash FM ไปพร้อมกับเพลงนี้นี่คือโซดาป๊อปเพลงฮิตของเด็กๆนะที่ชอบมากเจอกัน 5 โมงค่ะชั่วโมงหน้า Mash FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชมูลกันค่ะสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายเวลาพักรบในสงครามการค้าระหว่างกันออกไปอีก2เดือนสหรัฐและจีนได้ตกลงที่จะขยายเวลาพักรบในสงครามการค้าระหว่างกันออกไปอีก2เดือนจากที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและจีนได้ตกลงที่จะขยายเวลาพักรบในสงครามการค้าระหว่างกันออกไปอีก2เดือนจากที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ผิดจากการคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่ว่าทั้ง2ฝ่ายน่าจะขยายเวลาออกไปอย่างน้อย6เดือนโดยความคืบหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่เบเซนได้พบเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีจีนในช่วงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังตกลงร่วมมือกันในภาคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเห็นจากสภาหอการค้ายุโรปหรือ ECC ที่มองว่าการขยายเวลาพักรบในสงครามการค้าสหรัฐจีนยังไม่อาจแก้ปัญหาต่างๆที่ภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศเผชิญได้รวมถึงปัญหาการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธอ
6: ไม่อะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
6: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติแม้จะมีฝนตกแต่สภาพอากาศอุณหภูมิโดยทั่วไปหลายคนสัมผัสถึงความรู้สึกร้อนอบอ้าวอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ขยับเข้าใกล้ซูเปอร์เอลนีโญจากการคาดการณ์ที่บอกว่าซูเปอร์เอลนีโญจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกว่าเนื่องจากตอนนี้เอลนีโญเร่งความแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเข้ามาตั้งแต่เดือนกันยายนและจะไปพีคในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจากนั้นเอลนีโญก็จะลดความรุนแรงฉะนั้นซูเปอร์เอลนีโญมาเร็วส่วนเอลนีโญจะจบนานกว่าที่คาดการค่ะดังนั้นวันนี้เราทราบการข้างหน้าเตรียมพร้อมนะคะที่จะรับสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งโดยเฉพาะการใช้น้ำยังคงจำเป็นนะคะที่เราจะต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะได้มีน้ำใช้ไปจนถึงต้นปี70สิ้นสุดปรากฏการณ์เอลนีโญยังมีข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: จกรรมทุกความเคลื่อนไหวทุกเวลานาทีไม่ว่าจะทำอะไรเราอยู่ในสายตาผู้อื่นและเราถูกประเมินคุณค่าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการคิดการพูดและการกระทำของเราจึงถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นบุคลิกภาพที่คนอื่นวาดให้เราแต่นี่ก็คือทุนที่แท้จริงของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าเสิร์ฟความน่ารักให้เต็มตะกร้าไปที่ร้านแอมกิฟลองมาเดินเพลินๆนะคะเติมความฟีลกู๊ดด้วยความสุดน่ารักที่จะทำให้คุณยิ้มตั้งแต่ก้าวแรกแอมกิฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม่
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่การถนอมอาหารของคนเมืองนับเป็นภูมิปัญญาและยังเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อเช่นน้ำปูซึ่งแต่ก่อนปูจะมีมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังจากการดำนาแล้วไม่นานน้ำในกระทงนายังมีเลี้ยงต้นข้าวปูจะกัดต้นข้าวที่เพิ่งจะแตกกอดังนั้นจึงมีการจับปูเพื่อนำไปเป็นอาหารจึงทำให้จำนวนปูในนาที่กัดต้นข้าวลดน้อยลงการจับปูไม่ยากวันใดที่มีแสงแดดจ้าทำให้น้ำในกระทงนาร้อนปูจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าข้างคันนาจึงใช้กระชอนแซะตักเอาก็จะได้ปูจำนวนมากและไม่สามารถนำมาเป็นอาหารได้หมดภายในวันถึง2วันจึงต้องนำปูเหล่านั้นไปตำกับครกมองหรือครกกระเดื่องทั้งตัวปูและกระดองให้แหลกแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำใส่กระทะตั้งไฟเคี่ยวให้ข้นเรียกว่าน้ำปูจากนั้นก็เก็บใส่ขวดไว้ปรุงอาหารได้อีกนานอาหารที่ได้จากเมนูน้ำปูเช่นน้ำพริกน้ำปูจิ้มกับหน่อไม้ต้มหรือจะนำไปใส่แกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ใส่ส้มตำจิ้มกับส้มโอหรือจิ้มมะขามอ่อน
5: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
2: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะ22กันยายนที่ผ่านมานายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมหลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานตามรอยพระราชดำริด้านสาธารณสุขสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักงานโครงการพระราชดำริกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรีในหัวข้อขยับวันนี้สุขภาพดีไปทั้งชีวิต Healthy Starts Here จากนั้นเขาเยี่ยมชมศึกษาความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
6: Mass FM Your happiness our

0: เชียงใหม
1: ่การคิดอ่านราวกับว่าผู้อื่นสามารถอ่านความคิดของคุณได้ในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องความหายนะมักจะเกิดขึ้นถ้าหากมีคนที่สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นหรือได้ยินความคิดอันเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะอย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านจิตใจของผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรารับรู้ถึงระดับความพึงพอใจในการทำงานของผู้อื่นได้ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานลูกค้าและครอบครัวของคุณก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับงานและมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปตรงๆค่ะจงระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าความคิดเกี่ยวกับงานที่คุณทำจะถูกแสดงออกผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายของคุณค่ะมีการวิจัยนะคะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในร้านค้าปลีกพบว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการเดาสุ่มถึง3เท่าซึ่ง 70% ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจกับร้านค้าปลีกที่พนักงานมีความพึงพอใจกับงานของตนเองและสามารถสื่อสารออกมาผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายที่สัมผัสได้นั่นเองค่ะ

0: านิยมพาณิชย์ขอแจ้งว่าสินค้า iPhone 18 Pro หลังจากเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาตอนนี้ iPhone 18 Pro ทุกสีทุกความจุได้มีการเติมสต็อกเข้ามาเพิ่มนะคะพร้อมต่อเดียวพิเศษเลือกรับรูดบัตรฟรีชาร์จหรือจะรับประกันอุบัติเหตุตัวเครื่อง1ปีตกแตกได้1ครั้งมูลค่า 7,990 บาทรีบเลยนะคะก่อนหมดสต็อกอีกรอบหนึ่งค่ะ
1: ดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสาลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Honda Wave 110 125 Supercar Scoopy Tiono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Honda Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอ
3: ของแถมจัดเต็ม
2: ทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี
2: ้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
4: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งครบจบทุกความคุ้มองที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์จัดรายการมหกรรมเครื่องซักผ้าลดแบบถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าไซส์ใหญ่บอกเลยว่าช่วงนี้คุ้มมากๆค่ะเครื่องซักผ้าโตชิบาขนาด19กิโลซักผ้าหนวมได้สบายๆในราคาไม่ถึงหมื่นจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังจัดเต็มทั้งความคุ้มอีกทั้งดาวเบาๆผ่อนสบายๆเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษตามรุ่นแบบที่กำหนดส่วนใครที่มีเครื่องเก่าอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเอามาแลกเครื่องใหม่แลกลดสูงสุดได้ถึง 2,000 บาทหรือซ้ายทั้ง2ชอบใหญ่ๆ20กิโลวันนี้เหลือเพียง 7,000 กว่าบาทเท่านั้นหมดกังวลนะคะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเมื่อเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดง่ายขึ้นคุ้มทั้งเงินคุ้มทั้งเวลาติดตามมาค่ะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
5: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
7: Mass FM Your Happiness

ฟังคะวันนี้มาติดตามแผนรับมือสภาพอากาศแปรปรวนของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะโดยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.บอกว่าแม้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนก็จริงนะคะแต่จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเพราะว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ลักษณะการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยลดน้อยลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามสภาวะฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลดังกล่าวอาจจะทวีความรุนแรงและลากยาวกว่าปกติจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอนโซซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการว่าสภาวะเอลนีโญจะยังคงทรงตัวแล้วก็ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้สทนช.เร่งบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกาะติดข้อมูลสภาพอากาศและร่วมกันวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดมุ่งลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนตกยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มได้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรบุคลากรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศข้อมูลณวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 29,43 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่490ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนสทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เร่งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนไว้ให้มากที่สุดพร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปัจจุบันสทนช.ได้มีการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันวันละ2ช่วงเวลาทั้งเช้าและเย็นนะคะเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลความแม่นยำของการแจ้งเตือนภัยร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการปริมาณฝนใหม่เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

0: โดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: การเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี
0: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
0: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่วารีเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นเตรียมนักเรียนให้พร้อมเป็นพลเมืองโลกตามวิสัย and education beyond tomorrow โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนทั้งนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2จะมีการเน้นการสัมผัสและรากฐานวัฒนธรรมส่วนประถมปีที่3และ4จะเริ่มบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ากับภูมิปัญญาเช่นกลไกของเล่นโบราณป.5ก็จะมีการยกระดับสู่โลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงและนี้ก็คือความสมดุลที่วารีเชียงใหม่ตั้งใจมอบให้เด็กๆเพื่อนักเรียนเป็น Active Learner ที่เก่งทั้งวิชาการสมัยใหม่แต่ก็ไม่ทิ้งรากเหง้าตัวตนความเป็นไทยและล้านนาอย่างภาคภูมิใจโดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากประสบการณ์ตรงส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้รู้จักบันทึกและใช้เทคโนโลยีในการคัดกรองข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างสร้างสรรค์ค่ะและนี่ก็เป็นการออกแบบการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจพัฒนาการจุดเด่นของกิจกรรมทัศนศึกษาที่วารีเชียงใหม่คือการวางลำดับประสบการณ์ตามความซับซ้อนที่เหมาะสมกับช่วงวัยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053 140 232-4

0: อร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอระบีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอระบีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอระบีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย0534205689ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ริงจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม

0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: ความตื่นตระหนกทำให้เราโดดเดี่ยวและเป็นศัตรูของจินตนาการ Panic is sudden distortion of ours and a going over to the enemy of our imagination

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวปาล์มน้ำมันรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าตั้งแต่ปลายปีนี้69จนถึงปีหน้า70ไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือ safety stock สำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยข้าวมีการเพิ่มปริมาณสำรองประมาณร้อยละ30และปาล์มน้ำมันเพิ่มปริมาณสำรองประมาณร้อยละ20ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศเช่นกันกรมการค้าภายในจึงต้องติดตามทั้งปริมาณสินค้าและสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือราคาปรับสูงขึ้นในประเทศส่วนมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้ในประเทศอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: For news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening

ันอยู่เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังรักฉันเพราะอะไรก่อนในนั้นมีโบสุนิตาลีตระกูลด้วยเจ้าหญิงในนิยายนะคะเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:16 น.เป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะมีเพลงเก่าๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยกับเย็นของวันศุกร์สุดท้ายของกันยายนด้วยค่ะวันนี้ศุกร์25 กันยายน 2569นะคะบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้สารานุสราผงประเสริฐเจอกับตัวเองถึงรู้ค่ะ

กรุงเทพได้ข่าวว่าฝนตกหนักจนอยากจะได้เรือกันแล้วใช่ไหมคะคือมันตกเยอะจริงๆคุณนภาเท่าที่ดูกลุ่มฝนนี้ตกแช่ทั้งวันเลยปกติก็รถติดอยู่แล้วเนาะเจอฝนตกกันไปน้ำท่วมกันไปก็วุ่นวายทีเดียวส่งแรงใจให้ชาวกรุงเทพด้วยกันละกันนะคะงานเก่าของนัทมีเรียเพลงนี้กับเรือแห่งความรักค่ะสาร่านุสราผงประเสริฐกับเจอกับตัวเองถึงรู้17:24 นกับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับสิ่งดีๆและการเดินทางอย่างสบายใจรถคันใหม่ที่รอคุณอยู่กับแสงชัยมอเตอร์เซลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใครที่รถไฟฟ้าจะยังไม่ตอบโจทย์ในตอนนี้มิตซูบิชิฟูลไฮบริดคันนี้คือคำตอบนะคะเพราะประหยัดน้ำมันได้ถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างกลับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะการขับขี่แบบหน้าฝนด้วยค่ะคุณผู้ฟังใช้หมดเวทมั่นใจได้ทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและการบริการหลังการขายนะคะอะไรก็รอไม่นานด้วย All New Mitsubishi X-Force HEV เป็น SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทนะคะ Xpander HEV 2025 MPV 7ที่นั่งค่ะอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทจำนวนจำกัดนะคะและยังฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของมิตซูบิชิลดเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทหายห่วงตอนนี้ค่ะขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับศูนย์บริการของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคค่ะสาขาแม่เหียหางดงติดกับแม่โครหางดงสาขาลำพูนที่สันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการระดับ1ของประเทศไทยดูข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่053-262-555 053-262-555 ติดตามเราผ่านทาง Facebook ของมิตซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าของแอนที่จะมาเพลงนี้บ้างกับเก็บใจ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

างทีคนเราก็จะเป็น2คนในร่างเดียวเหมือนกันนะคะบางวันก็จะเป็นกาสลอง2ปีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไบโพล่าตามมาแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะ2คนในร่างเดียวงานเก่าของนูโว17:42 นะคะเชียงใหม่รีเดียว92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมกับช่วงเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับความอร่อยกันด้วยคุณผู้ฟังอากาศสบายช่วงเย็นแบบนี้ไม่มีฝนด้วยแวะไปชิลกันได้เลยนะร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลอาหารไทยจัดเต็มได้เสมอๆค่ะแนะนำที่นี่จริงๆเพราะว่ามาพร้อมกับบรรยากาศก็ดีแล้วก็บริการก็ประทับใจที่สำคัญอร่อยทุกเมนูเมนูไฮไลท์ของร้านเรานะคะก็ต้องยกให้ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหม้อนี้ที่ใครๆก็บอกว่าเด็ดสุดๆจริงๆค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากได้เลยเป็นอีกหนึ่งมิติแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมนูปลาเต่าเต้ยหม้อไฟปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวนะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดเมนูกุ้งก็มีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีทั้งต้มยำกุ้งแซ่บมากๆกุ้งอบวุ้นเส้นทอดมันกุ้งค่ะเมนูปูก็จะมีทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูหล่นแกงส้มปูทะเลดอกไม้ดองหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดซิกเนเจอร์ของร้านก็จะมีทั้งไก่ย่างชมจันด้วยอันนี้ก็อร่อยนะไก่ย่างชมจันแล้วก็มียำสาวท่าจีนด้วยคุณผู้ฟังแวะไปพักกันได้ใครที่กำลังมองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเป็นเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เลี้ยงรับปริญญาเลี้ยงเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้นะหรือว่าจะเป็นเลี้ยงฉลองงานสำคัญงานเลี้ยงเกษียณทุกงานสามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ที่จอดรถเยอะกว้างขวางและอาหารอร่อยกันด้วยค่ะพิกัดของร้านหาไม่ยากอยู่ที่7 ยอดซอยโพธิ์ราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับรถผ่าน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยแน่ร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆแวะไปพักกันได้17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่0635251719 0635251719ความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันและทุกเย็นกับร้านท่าจีนชมจันทร์พัชไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของอินคาเพลงนี้บ้างขอเริ่มใหม่ค่ะ

คยต้องการสิ่งใดชายคนหนึ่งค่ะปีเตอร์คอฟเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีโลโซด้วยกับสมสารล่าสุดได้ข่าวว่าเดเน่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของโลโซกันด้วยเพราะจริงๆแล้วเพลงสมสารเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่เดเน่ไปแสดงเปิดหมวกไปแสดงบนเวทีที่เป็นเพลงไทยเนี่ยก็จะร้องเพลงสมสารของพี่เสกแบบนี้แหละก็จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของโลโซ21พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองค่ะก็รอติดตามกันต่อไปตอนนี้ไปทางไหนทุกคนก็จะพูดถึงน้องเนเน่กันเยอะสมกับความเก่งของเธอจริงๆนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยไปพร้อมกับเพลงประจำวันขอให้มีความสุขกันนะคะส่งท้ายกับวันสุขจากไทยธนาวุฒิค่ะจะสุขมากจะสุขน้อยก็อย่าลืมมีความสุขกันบ้างยิ้มให้กับตัวเองนิดนึงนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
4: Now you're listening radio Twilight.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ยามค่ำของเราแล้วครับ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันศุกร์วันนี้ท้องฟ้าก็สลึมสลือดีเหลือเกินแต่ว่ามีลมอ่อนๆนะตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแต่ดูไปดูมาแล้วเหมือนว่าจะเป็นเมฆดำๆแบบหนาวนะผมว่าสีท่าจะประมาณนั้นเลยคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับแล้วก็สะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขาเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันนะครับและคืนนี้วันศุกร์ครับความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรไปอิ่มอร่อยกับเมนูมื้อค่ำที่อร่อยแล้วก็มีเมนูหลากหลายที่คุณประทับใจราคาสุดประหยัดเชิญได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับส่วนคอกาแฟไม่พลาดกับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือช่วงของ Radio Twilight ทาง 92.0 กับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ
1: Radio Twilight

0: Twilight.
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะฮะคุณผู้ฟังก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์บางท่านก็หยุดตั้งแต่เย็นนี้เลยทีเดียวใช่มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะเท่าที่ดูตอนนี้คุณฟังเรื่องฝนตกที่กรุงเทพนี่ผมติดตามข่าวมานี่ตกมาตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เมื่อคืนตกนานมากแล้วตกยาวจนน้ำตอนนี้ไม่ใช่น้ำท่วมน้ำขังนะคุณผู้ฟังหลายๆที่ที่แจ้งมาเหมือนมันขังมันไปไหนไม่ได้แล้วแหละมันก็ต้องดูว่าระดับน้ำในคลองมันต่ำกว่าไหมถ้ามันไม่ต่ำกว่านี่ยุ่งเลยทีเดียวเสมอแล้วก็เรียบร้อยเลยทีเดียวนะการระบายยากหน่อยเพราะว่ามันตกนานมากนะฮะบางท่านบอกไม่รู้วันนี้จะถึงบ้านกี่โมงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าฝนมันตกแบบนี้น้ำก็เยอะรถก็วิ่งลำบากอันนี้น่าเห็นใจกรุงเทพตอนนี้เจอปัญหานี้อย่างแรงเลยทีเดียวยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราจากกรุงเทพด้วยนะฮะขอให้ขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Lie
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20 ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รส

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้

เวลามาถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะต้องลากันแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการจนถึงช่วงท้ายค่ำวันนี้ขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำ ้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1.3 ล้านไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1 เมตร 80 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
6: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวัดละวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง เริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
8: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตอนออกทั้งหมดเป็นบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆตัวน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได้
7: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมง โดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัยพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีณฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้

สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระ

0: ายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2 ใน 5 ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27 กันยายน 2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่25 ถึง 27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทาน Sky Hawk บินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderlandโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

ดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับรายการทอล์คที่จะนำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างถูกครับดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและระบบออนไลน์นะครับเชียงใหม่ radio.com ครับไฮไลท์ของทางรายการจะตัดเอาช่วงสำคัญของแต่ละวันนะครับไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับเชียงใหม่ Reality Talk TikTok ละ TikTok นะเชียงใหม่ Reality Talk และ YouTube เชียงใหม่ Reality Talk วันนี้วันศุกร์ที่25กันยายน2569รายการยังเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงเชียงใหม่ต้องนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ในความดีเกิดขึ้นประเด็นที่พวกเราจะต้องได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่เองของประเทศไทยรวมถึงของต่างประเทศต่างภูมิภาคด้วยนะครับที่จะมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณจะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับเรื่องของเทคโนโลยีไอทีสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆนะครับเรื่องที่มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วงที่2ครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับกลับสวัสดีนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับเชียงใหม่ radio.com สวัสดีนะครับและสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ค TikTok Live แห่งนี้คุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณวาคิลี่ครับสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณปัวคลี่ติดทะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพรหมมาจันทีนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวระหว่างรอสมาชิกเข้ามาในห้องไลฟ์นะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับฟังเบรกพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่หนึ่ง

0: ้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ที่นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กทักทายคุณฟังที่อยู่ในห้อง TikTok Live เพิ่มเติมนะครับคุณหน่องยาดาครับคุณ Be Happy Good Evening ครับคุณวรวรรณน้ำอิงสวัสดีครับคุณพัชระสวัสดีนะครับ User 540668สวัสดีครับคุณอันนี้เป็นภาษาต่างประเทศฮะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับฝนตกพรำๆวันนี้ตอน6โมงเย็นเมื่อกี้ก็เชียงใหม่เองก็ชุ่มฉ่ำมาอีกรอบนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องส่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกยังตกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะเมื่อกี้ตอนช่วงก่อนจัดรายการเนี่ยนะครับก็มีตกลงมาหนาเม็ดแป๊บนึงแล้วก็พรำๆให้เย็นสบายคุณวินทรงโอถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณวสินจาคำสวัสดีนะครับคุยเรื่องของอากาศกันก่อนครับคุณผู้ฟังตอนนี้อย่างที่บอกเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดราม่าพอสมควรสำหรับเรื่องอากาศนะครับแต่ท่านบอกเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหม เอาอยู่หรือเปล่านะครับเพจที่ลมฟ้าอากาศเขาบอกว่ามันตกแช่แน่นอนให้ระวังตรงนั้นตรงนี้นะครับทางกรมอุตุก็บอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฟังกรมอุตุดีกว่าประมาณนี้เดี๋ยวก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงพิสูจน์นะผมบอกไงว่าเดี๋ยว25 26 27 2-3 วันนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ไปเราไปสรุปกันวันที่28วันจันทร์ว่าแม่นจริงหรือเปล่าใครจะแม่นกว่าใครคือจริงๆแล้วผมมองอย่างนี้นะคุณผู้ฟังคือทีลมฟ้าอากาศเขาก็ปรารถนาดีนะเขาก็เจตนาดีนะแล้วเขาก็ทำนายทายทักแม่นก็หลายครั้งแจ้งเตือนก็ได้รับความเชื่อถือก็หลายหนนะคนก็รอดจากที่แกเตือนก็บ่อยอยู่นะครับแต่ทางกรมอุตุเองก็อย่างที่บอกครับก็มีเรื่องของระบบราชการหลักฐานทางวิชาการอะไรก็เขาก็พยากรณ์ทุกวันอยู่แล้วก็เป็นงานของเขานะครับเป็นงานของเขาทุกวันอยู่แล้วก็ใครจะบอกว่าใครดีใครเด่นกว่าใครมันก็คงจะพูดยากก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝั่งกันแล้วกันถ้าประโยชน์อยู่ที่ประชาชนน่ะมันจบหมดใช่ไหมครับประโยชน์อยู่ที่ประชาชนคือจบแผนที่ของพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่โซนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่โซนล่างๆคือหนักก็คือตะวันออกกับตะวันตกวันนี้นี่คือภาคกลางกับกรุงเทพปริมณฑลนี่หนักเลยนะครับมีรายงานสภาพอากาศมาหลายที่เลยนะครับสำหรับเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะครับก็คือน้ำท่วมพูดให้ดูสวยเก๋คือน้ำรอระบายบ่ายสามโมงครึ่งที่สถานีรถไฟฟ้ามอเกษตรท่วมสรุปให้ฟังเลยนะท่วมลีคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งเขาใหญ่น้ำป่าหลากท่วมนะครับปทุมธานีรังสิตก็บอกว่าวิกฤตเลยเรนบอมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครรังสิตริมเขื่อนสะพานแดงธัญบุรีปทุมธานีฝนตกอย่างหนักตกแช่เป็นเวลานานในลักษณะฝนตกหนักเฉพาะที่หรือที่เรียกว่าเรนบอมนะครับน้ำในคลองรังสิตประยุนศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดันขึ้นมาตามท่อระบายน้ำแล้วก็ล้นท่วมพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตช่วงสะพานแดงนะครับก็ประกาศแจ้งเตือนกันจ้าละวันท่านใดอยู่ทางไหนนะครับแฟนรายการท่านใดอยู่ทางไหนก็มีข้อมูลกรุณาแจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าท่านรับทราบข่าวสารอะไรตรงไหนมันท่วมบังไม่ท่วมบังยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ๊ะทำไมไมค์ผมมันวูบๆบะมันอ่ะว่ากันต่อคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณสมศักดิ์แก้วแพรสวัสดีนะครับคุณจูบอกกรุงเทพอยุธยาห่วมเลยใช่หนักคุณ11ตามมาหมด1-1คุณวสินจากคำคุณวินทรงนะครับเฉียงใหม่ปกติดีนะโอเคขอบคุณมากที่แจ้งผลการรับฟังเข้ามานะครับหรือว่าหูฟังผมก็ไม่รู้มันรู้สึกว่ามันวูบๆวาบๆเหมือนได้ยินไม่ค่อยชัดเพิ่มเกณฑ์หูฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับดูหน่อยมีที่ไหนมั่งเดี๋ยวนะโครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครับนะไหลแรงเลยท่วมเรือโดยสารที่คลองแสนแสบ ประกาศแจ้งหยุดเดินเรือชั่วคราวนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:45 หลังระดับน้ำในคลองสูงเสี่ยงอันตรายนะฮะคลองแสนแสบนี่ล้นเลยนะครับแดนไม่ออกเลยที่เขาใหญ่มีการประกาศนะครับปิดการท่องเที่ยว2ที่เนื่องจากสถานการณ์นี้แหละนะครับน้ำตกโกรกอีดกสระบุรีแก่งหินเพิงปราจีนบุรีคือเขาใหญ่นี่มันครอบคลุมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มันครอบคลุมหลายจังหวัดนะครับน้ำตกโกรกอีดกสระบุรี26-27กันยาปิดนะครับแก่งหินเพิงปราจีนบุรี25-27ปิด3วันเบื้องต้นอันตรายมากนะครับไอ้เรื่องโฟมเฟิร์มนี่ผมไม่คุยเลยนะว่ากันไปว่ากันมาเอ้านะครับคุณฟังครับกรมชลประทานออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้ทางกรมกำลังติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะครับบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับล่าสุดมีการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งตะวันตก511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในภาวะปกติเขาว่าอย่างนั้นนะครับคุณเอกลินพิทฟูสวัสดีครับเย็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันนี้เย็นเย็นละใช่ตกอย่างแรงหลังมอพายับแต่ตอนนี้หยุดแล้วฝนไล่ช้างครับไม่แน่ใจว่าที่ห้องส่งบกที่ตกอยู่บ้างเมื่อกี้เห็นพรำๆอยู่ตอน 6:00 นก็ลงแรงเหมือนกันครับลงแรงเหมือนกันคุณจรูนสวัสดีนะครับคุณจรูนเรื่องน้ำเรื่องท่านี่อันตรายนะครับคุณฟังไม่เข้าใครเข้าใครทางด้านป้องกันและก็บรรเทาสาภัยมีการส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชน4จังหวัดนะครับที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังคือสุพรรณบุรีระยองจันทบุรีปากช่องโคราชนะครับเตรียมรับน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากฝนตกสะสมแนะนำประชาชนขนของขึ้นที่สูงแต่เนิ่นๆครับเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้ของจังหวัดไหนเนี่ยอ๋อสระแก้วครับสระแก้วก็หนักนะท่านคุณผู้ฟังใครๆมีเพื่อนๆมีญาติพี่น้องอยู่สระแก้วนี่แจ้งเตือนด้วยนะครับมีการส่งเซอร์บอร์ดแคสต์ไปบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำประกอบไปด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำคลองพระสทิงครับระดับน้ำในคลองพระสทิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองนะครับยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับสระแก้วนะหลายตำบลเลยเดี๋ยวผมระบุตำบลไปเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อมีพี่น้องที่สระแก้วฟังอยู่หรือว่ามีเพื่อนๆที่มีญาติมีเพื่อนอยู่ที่สระแก้วนะครับชุมชนริมคลองตำบลทุ่งมหาเจริญตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นตำบลพระเพลิงตำบลหนองว่าตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันครับตำบลสระขวัญตำบลสระแก้วตำบลศาลาลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปีคล้องอำเภอเมืองสระแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนี่ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆนะครับก็ต้องใส่ใจกันล่ะนะต ้องใส่ใจกันหน่อย25จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคหลังฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมเกิน100มิลลิเมตร5จุดนะครับจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีและจังหวัดตราดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภูเขานะภูเขาเชิงเขาหุบเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ฝนเกิน100มิลลิเมตร5จุดอยู่ที่บ้านโค้งดาราตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรี215มิลลิเมตรโอ้เยอะบ้านคลองกระทิงตำบลพะวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี180มิลลิเมตรบ้านดอยแลตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด140มิลลิเมตรบ้านหนองไม้หอมตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด110มิลลิเมตรบ้านซับตะเคียนตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี102มิลลิเมตรครับนี่ก็ดินโคลนถล่มสำนักสงฆ์จันทบุรีนี่ก็โดนถล่มดินโคลนถล่มนะครับคุณผู้ฟังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสจริงๆสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับต้องเฝ้าระวังจากเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกนะครับมีการโพสต์ในเพจที่ชื่อทีลมฟ้าอากาศพอโพสต์เสร็จปั๊บนี่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยมาแล้วนักร้องนายสนธิยาสวัสดีนักกิจกรรมทางการเมืองนะหรือหลายๆท่านเรียกเขาว่านักร้องเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.แจ้งความดำเนินคดีเจ้าของเพจ Facebook ชื่อทีลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นเพจอวตารไม่ระบุตัวตนเอาผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติม2560ในข้อหาที่บอกว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนายสนธิยาบอกว่าการโพสต์ข้อมูลเตือนภัยสภาพอากาศและก็อุทกภัยล่วงหน้าของเพจนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการภูมิศาสตร์อุทกศาสตร์หรือระบบวงจรน้ำที่แท้จริงการนำเข้าข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกตกใจเกิดความวุ่นวายในสังคมแล้วก็สร้างความเสียหายกับภาพรวมทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงสภาพจิตใจของประชาชนนี่ก็อ้างไปถึงปี41นะครับอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเรื่องปรากฏการคลื่นพายุซัดฝั่งพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนตอนนั้นคุณสนธิยาก็บอกว่าผมก็ไปแจ้งความรอบหนึ่งแล้วนะแล้วอดีตที่พอดีคนนี้ก็หยุดพูดนี่เบื้องต้นก็ตำรวจก็เชิญคุณสนธิยาไปสอบปากคำให้ข้อมูลต่อนะครับเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไรต่อไปตามกฎหมายนะครับพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะล่าสุดครับเพจทีลมฟ้าอากาศ พสต์ Facebook โต้กลับทันทีโต้กลับนายสนธยานะโต้กับนักร้องระบุว่าผมสร้างความตื่นตระหนกหรือคุณไม่มีความรู้นี่ไม่ดูข่าวแต่ละจังหวัดเลยเหรอว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงท่วมกันขนาดไหนแล้วแล้วกี่จังหวัดที่ท่วมพร้อมกันมันเป็นจริงที่ผมเตือนแล้วใช่หรือไม่ผมเตือนเพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตแล้วดูที่ท่วมตอนนี้สิประชาชนสูญเสียจนประเมินค่าไม่ได้แล้วและยังมีรายงานพระมรณะจากการหนีน้ำป่าอีกนี่ยังไม่สุดท้ายนะยังเหลืออีก30ชั่วโมงที่ผมเตือนเนี่ยผมทำเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศให้ได้รู้เท่าทันภัยพิบัติแล้วคุณล่ะทำเพื่อใครเฮ้นี่ส่งข้อความไปหานักร้องสนธิยาที่ชอบพูดคำว่ากราบเรียนนะครับต่อมาเพจทีละว่ากัดก็โพสต์อีกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกใจเย็นๆนะครับนี่ยังแค่ซ้อมๆอาจจะเกิดฝนตกทั้งวันทั้งคืนยาวๆคืนนี้คืนพรุ่งนี้คืนมะรืนนี้อีกก็เป็นได้และกว่าฝนชุดนี้จะหมดก็คือ28กันยายนช่วงเที่ยงคือวันจันทร์เที่ยงฝากหน่วยงานแจ้งประชาชนด้วยโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกเสี่ยงท่วมใหญ่มากเพราะว่าจะตกแบบนี้ไปอีก4วัน3คืนถ้าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับผมบอกให้ไปรอวัดผลไปรอวัดผลวันจันทร์ที่28นะนะครับว่าเป็นยังไงข่าวอีกข่าวนึงครับคุณผู้ฟังหลายท่านลืมไปแล้วผมก็ลืมไปแล้วนะพอมีข่าวนี้ออกมาก็เลยข่าวนี้ก็สำคัญนะนะครับเรื่องของ The Icon Group ครับ The Icon Group พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษที่1เป็นโจทก์ฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์มันดาของนายสามารถนายวรัตวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและฟ้องบริษัทด้วยบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมทบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทไม่ทำไมน้อยจังโอ้มันเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่ใช่เหรออันนี้อาจจะเป็นหนึ่งกรรมนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะหลังจากนั้นคุณแม่นางวิลาวันเดินทางมาถึงศาลคือก่อนหน้านั้นนะคือนายสามารถเนี่ยเดินทางมาถึงก่อนละนะครับก็บอกว่าสื่อช่วยเข้าไปดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมด้วยเนี่ยตอนที่ศาลท่านได้อ่านคำพิพากษาเนี่ยนะครับคุณแม่เดินทางมาศาลก็กระเช้าผลไม้5อย่างธูป9ดอกนะครับมาบนบานศาลกล่าวนะครับแล้วก็บอกว่าคุณสามารถบอกฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอคุณแม่คุณสามารถบอกว่าความดีคือความดีตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเชื่อว่าบริสุทธิ์ 100% ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินนะครับก็คือตอนนี้ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องกรรมนี้นะยกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินนะครับเดี๋ยวรอดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงคือมันเยอะกว่านั้นน่ะมันไม่ใช่แค่2ล้าน5อันนี้มันก็คงเป็นคดีฟอกเงิน2อันนะทําเป็นว่าคดียังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนนะหลายท่านก็หายไปไหนตั้งนานนะครับติดคุกไปยังนี่บางคนเอาอย่างนั้นเลยคุณฟังครับกระแสในส่วนของการเมืองภาคประชาชนเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่หน้าสำนักงานกกต. คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยเครือข่ายรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยก็ยกทีมกันมาเดินทางมายื่นหนังสือกับกกต.เรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่และยุติการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กรณีการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เวลาเที่ยงนายสนธิก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยนะครับพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวสว.เนี่ยนะครับรวมถึงกรณีที่ปปช.เนี่ยพิจารณาคดีของศักดิ์สยามในศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อสร้างกลไกในการควบคุมประเทศเขาบอกว่าการเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นสร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนนั้นไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเฉพาะการที่สว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆนะครับสว.ในคันหมดคุณฟังคัดเลือกกกต.คัดเลือกปปช.คัดเลือกสตง.ก็น่าจะใช่องค์กรอิสระคัดเลือกกสทช.ด้วยว่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นองค์กรอิสระสว.ก็มีเอี่ยวหมดนะครับคุณสนธิบอกว่าวันนี้กกต.4คนใน5คนได้รับการเลือกตั้งจากสว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช.4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากสว.ชุดนี้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณสนธิเขาพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะและยังบอกอีกว่าการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนคุณสนธิบอกว่ากระบวนการนี้ล้วนจะต้องผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสว.ชุดนี้ทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับคุณสนธิกล่าวต่ออีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมพูดถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศโอ้ยนะครับคุณสนธิบอกว่าพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนี่นะครับคุณสนธิพูดถึงคุณณรงค์กลั่นวาลินผู้ทำหน้าที่ประธานกกต.ที่เคยระบุว่าเคยเป็นผู้พิพากษามา38ปีฝากข้อความไปถึงคุณณรงค์ว่าการเคยเป็นผู้พิพากษามายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปยกตัวอย่างคดีสมีโชติที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระมา40ปีสุดท้ายก็จงด้วยกลุ่มหนึ่งตกนะฮะก็บอกว่าจะติดตามแน่นอนนะกกต.เสียงข้างมาก5คนที่มีมติไม่สั่งฟ้องสว.จนครบทุกคนผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกมึงเข้าคุกให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนกรก็จะรอนี่นะครับถึงแม้ว่ากกต.จะพ้นตำแหน่งไปแล้วตราบใดที่สนธิลิ้มทองกุลยังมีลมหายใจอยู่จะทำทุกวิธีทางลากพวกคุณเข้าคุกให้ได้นะครับนี่คือสั้นๆนะเอาสั้นๆว่าบรรยากาศที่หน้ากกต.ร้อนแรงมากเป็นอย่างนี้ร้อนแรงมากนะครับก็เดี๋ยวติดตามต่อครับว่าวันนี้คุณสนธิจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปได้ยังไงบ้างนะครับดีเซลวันนี้ทะลุ41บาทแล้วนะครับแพงสุดในรอบ18ปีนะครับหลายท่านก็บอกว่ามันแพงก็เพราะไปอ้างราคาอ้างอิงสิงคโปร์สิแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิงคโปร์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของโคร ครงสร้างราคาน้ำมันของบ้านเราด้วยดร.อัจฉริย์สุวรรณภักดีออกมาเรียกร้องให้ทบทวนการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์นะครับเสนอให้หันมาพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงของโรงกลั่นภายในประเทศนี่เรื่องน้ำมันนี่ยิ่งคุยยิ่งเครียดยิ่งคุยยิ่งเครียดยิ่งคุยยิ่งงงก็ว่าอย่างนั้นนะครับส่งท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเพจที่ชื่อนักกินเมืองเขียนเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้ค่อนข้างกระชับและชัดเจนผมกำลังพูดถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้เพจนักกินเมืองเขียนเรื่องราวเหล่านี้ว่ากราบเรียนผู้ประกันตนที่จ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนทราบขณะนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเครือข่ายของลุงพนัสได้รับการสนับสนุนจากสภาแรงงานจำนวนทั้งหมด13สภาแต่ละสภาก็จะดูแลโรงงานที่มีจำนวนแตกต่างกันไปซึ่งเฉพาะของลุงพนัสคนเดียวก็ปาเข้าไป287โรงงานแล้วนะครับคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลงคะแนนให้กับทีมของพ่อมดคนนี้ในนามของกลุ่มพลังแรงงานเช้าวันที่27กันยา69หรือวันเลือกตั้งลุงพนัสบอกว่าจะมีประชุมใหญ่เวลา9โมงถึงเที่ยงโดยให้ผู้แทน7ขึ้นพูดเรื่องนโยบายกับกลุ่มสหภาพแรงงานนะครับจัดขึ้นที่เทศบาลปราสาททองระบุว่าโรงงานมี 4,000 คนแต่จะเข้ามาประชุมกี่คนไม่รู้จากนั้นจะให้ท่องเบอร์ก่อนออกไปเลือกตั้งดังนั้นถ้าคุณคือผู้ประกันตนที่ส่งประกันสังคมทุกเดือนและยินยอมให้กลุ่มจัดตั้งเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณก็นอนอยู่บ้านเฉยๆแต่หากคุณเป็นคนหนึ่งหากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากให้ประกันสังคมมีความโปร่งใสหลุดพ้นจากอำนาจวังวนเดิมๆที่ทุกอย่างถูกปกปิดความเน่าเฟะที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ในหลุมดำที่มืดสนิทจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีก่อนทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพียง6ใน21เสียงของบอร์ดประกันสังคมกลับทำให้ประชาชนนั้นได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นส่วนอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ยกตัวอย่างเช่นตึกสกายไนน์ปฏิทินชุดสูตรพนักงานTU Dome ที่ดินชลบุรีดูงานด้วยตั๋วเครื่องบินชั้น First Class และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สำนักงานประกันสังคมเอาเงินจากพวกท่านที่ส่งให้เขาในทุกเดือนไปละลายแม่น้ำแบบนี้ดังนั้นอนาคตของประกันสังคมที่มีกองทุนกว่า3ล้านล้านบาทอยู่ในมือของพวกท่านแล้ววันอาทิตย์ที่27กันยายน2569 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นขอย้ำว่าถึง4โมงเย็นเท่านั้นโปรดออกไปใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อปกป้องเงินของท่านเองด้วยเถิดด้วยความเคารพผู้ประกันตนทุกท่าน

ามารถเปิดโชว์ในเว็บไซต์ส่วนกลางที่ท่านที่เป็นผู้ประกันตนสามารถเข้าไปดูได้ไหมนี่คือเงินของท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการตรวจสอบนี้สามารถตรวจสอบได้ตลอดด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องไปยื่นขอรายงานแล้วก็อ้างว่าอะไรอันนี้เป็นความลับให้ไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้เหมือนทุกวันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับท่านต้องออกไปเลือกทีมประกันสังคมก้าวหน้าครับทั้งฝั่งลูกจ้างแล้วก็ฝั่งนายจ้างเงินของท่านก็จะถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องโปร่งใสและเงินของท่านในอนาคตที่ท่านคาดการว่าจะเอาไว้ใช้เป็นเงินสุดท้ายเป็นเงินบำนาญรายเดือนวันที่ท่านเกษียณนั้นมันก็จะได้ตรงตามเป้าหมายแน่นอนเงินมันไม่ละลายหายตกน้ำไประหว่างทางแน่นอนเพราะนั้นวันที่27นี้ทุกสิ่งทุกอย่างของอนาคตของท่านเองนั้นอยู่ในมือของท่านอยู่ในปลายปากกาของท่านแล้วนะครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่เดียวครับ

0: คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรดเอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่ช่วงที่2ของรายการเชียงใหม่ Variety Talk นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของเชียงใหม่นะครับคลิก Facebook Green Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยพนัสเชียงใหม่ผู้ให้บริการด้านความงานความงามประสบการณ์มากกว่า30ปีสอบถามรายละเอียดแล้วก็นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ Facebook เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center มาตรฐานรถมือ2คัดเกรด A+ของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ที่แยกหนองจอมนะครับสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center ครับคุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่ภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองห้องพักได้ที่0534155555ครับขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่นะครับฟาร์มไส้เดือนแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคลิก Facebook เจนฟาร์มเชียงใหม่ครับนะคุณฟังครับเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับยังไม่ออกพรรษานะมีแจ้งเตือนเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจที่มาในช่วงฤดูฝนนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนะต้องดูแลหน่อยนะครับน้องๆเขาภูมิคุ้มกันเขาไม่ได้เข้มแข็งเหมือนผู้ใหญ่นะครับโควิด-19 ครับอาการก็มีไข้สูงนะครับไอเจ็บคอปวดเมื่อยอ่อนเพลียหายใจลำบากการป้องกันก็เดี๋ยวก่อนดูก่อนมีอะไรไข้หวัดใหญ่ไข้สูงปวดกล้ามเนื้อไอแห้งน้ำมูกใสเบื่ออาหารครับ RSV มีไข้ไอจาม RSV นี่คือระบุเลยครับว่ามักจะพบในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีการป้องกันก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยครับหยุดพักอยู่บ้านเมื่อป่วยล้างมือบ่อยสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการปิดจมูกปากเมื่อไอจามและฉีดวัคซีนป้องกันโรคง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าอยู่ที่ความใส่ใจมันคุณฟังต้องหมั่นสังเกตอาการด้วยนะว่าเด็กๆที่อยู่ในปกครองของเราเขามีอาการเปลี่ยนแปลงไปไหมซึมไหมนะครับไม่ค่อยกินข้าวกินปลาเคยล่าเริงซึมเนี่ยโปรดระวังนะครับรีบพาพบคุณหมอด่วนไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทคุยอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับต้องเติมเงินเท่าไหร่วงเงินช่วยเหลือสูงสุด 1,000 เราไม่ต้องไปพูด2เดือนละผมว่าใช้ไม่ถึงหรอกตุลาก็หมดละนะครับแต่เขาให้ใช้ถึงพฤศจิกา30พฤศจิกา69หลายท่านก็คำนวณมันคำนวณยาก60 40มันคำนวณนะไม่ใช่ว่า600กับ400นะครับมันไม่ใช่เป๊ะขนาดนั้นนะเพราะอัตราส่วนมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็น50 50เนี่ยมันคิดง่ายเนาะ60 40เราก็ต้องลงแรงคำนวณนิดนึงเพราะว่าเขาจ่ายให้เราเยอะเราสมทบแค่40ก็คือสรุปผู้ใช้สิทธิ์ต้องเติมเงินของตัวเองเข้า G Wallet เพื่อใช้จ่ายร่วมกับรัฐตามเกณฑ์60 40คือถ้าเราอยากจะใช้สิทธิ์เงินของรัฐครบ 1,000 บาทที่เขาให้เรามานี่นะครับต้องมีเงินส่วนตัว667บาทตลอดโครงการผมลองคำนวณดูเมื่อกี้มันไม่ใช่67เป๊ะนะ 666.666666 เนี่ยก็คือเอาละเติมเข้าไป667คือจบข่าวนะครับแล้วก็เราก็สแกนออกมาเฉลี่ยนะครับก็เ
็คือเราเอาหาร5วันกันแล้วกันเพราะว่าเขาให้ใช้วันละไม่เกิน200บาทในส่วนของรัฐนะวงเงิน 1,000 รัฐช่วยจ่าย60สูงสุดไม่เกินวันละ200เนี่ยประชาชนเติมเข้า G Wallet 667บาทคือหลายท่านก็บอกไม่เติมทีเดียวได้ไหมมันทีละเยอะก็ได้นะครับทยอยเติมเนี่ยทีละ50ทีละ100คำนวณเอาตามยอดที่ท่านจะไปซื้อของจริงตอนนั้นนะเดี๋ยวหลังจะซื้ออีกก็ค่อยเติมใหม่ก็ได้ครับเขาไม่ได้ผิดกติกาอะไรนะก็อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนสาธารณะสแกนได้หมดสังเกตดูป้ายกันแล้วกันร้านไหนมีป้ายไทยช่วยไทยพลาสติกก็คือรับสแกนนะครับเดี๋ยวนี้พอเราหยิบโทรศัพท์จะมาสแกนร้านค้าจะมาถามว่าสแกนธรรมดาหรือว่าสแกน60 40นี่เราก็สแกนธรรมดาครับแล้วทำไมไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือไม่ใช่ครับมันหมดตั้งแต่5วันแรกแล้วครับ นะย้ำอีกครั้งคุณผู้ฟังสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการนะสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะครับแต่ก็เชื่อเถอะว่ามันมีไม่พูดละเอาเป็นว่าเขาห้ามกันแล้วกันแต่ถ้าท่านมีวิธีที่สามารถซื้อได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ไม่รู้จะยังไงเราก็ไม่ได้ไปเห็นตอนท่านซื้อจริงอะเนาะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ 2:59 ขอบคุณแฟนๆรายการทาง FM 92แล้วก็ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับเดี๋ยว 3:00 สัญญาณตัดนะครับ TikTok Live คุยกันต่อนะขอบคุณครับเราเจอกันวันจันทร์เลยนะครับแฟนรายการครับนะเดี๋ยวหยุด2วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเจอกันวันจันทร์ที่28นะครับคุณฟังครับเคยสงสัยไหมเวลาไปนอนโรงแรมดีๆพอ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททท.เปิดตัวลักแลกลุ้นชวนคนไทยสมัคร Amazing Friend ลุ้นรางวัลท่องเที่ยวรวมกว่า1ล้านบาทนายกิติพงษ์ประภัททองรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาททท.เปิดเผยว่าททท.จัดกิจกรรมลักแลกลุ้นภายใต้โครงการสร้างแคมเปญการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดเก็บข้อมูลและติดตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผ่านการสมัครสมาชิก Amazing Friend เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและหลากหลายสำหรับนำไปวิเคราะห์และต่อยอดการตลาดท่องเที่ยวผ่านระบบ Customer Data Platform CDP ช่วยให้ททท.เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แม่นยำยิ่งขึ้นก่อนนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการตลาดพัฒนาการสื่อสารสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ท่องเที่ยวให้ตรงกับความสนใจของแต่ละกลุ่มควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อร่วมนำเสนอสินค้าบริการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นกิจกรรมลักแลกลุ้นมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก Amazing Friend ภายใต้แนวคิดได้รู้ได้แลกได้ลุ้นสำหรับรางวัลใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและบริการได้แก่ BYD Avis การบินไทยโรงแรมอาณาอนันต์ปัตตยา Ticket to Attraction และหนีกรุงรวมทั้งสิ้น252รางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรางวัลที่1ได้แก่รถยนต์ไฟฟ้า BYD Atto 1จำนวน1รางวัลพร้อมด้วยตั๋วเครื่องบินในประเทศบัตรกำนันที่พักบัตรกำนันรถเช่าบัตรกำนันเติมน้ำมันบัตรสปาคูปองส่วนลดกิจกรรมท่องเที่ยวและทริปพิเศษอีกมากมายกำหนดจับรางวัลวันที่13พฤศจิกายน2569และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่17พฤศจิกายน2569ทาง Facebook Amazing Thailandผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิก Amazing Friend ผ่าน LINE Official Account @AmazingThailand หรือเว็บไซต์ www.tourismthailand.amazingfriend ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤศจิกายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Amazing Thailand หรือโทร1672เพื่อนร่วมทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063 525 1 1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลมหนาวแรกมา 6-9 ตุลาคมแต่ปลายกันยายนฝนยังชุกทั่วไทยนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่25-28กันยายน69ยังเป็นช่วงที่ฝนยังตกช่ำๆต่อเนื่องหนักสลับเบาต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นหลายช่วงเวลาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนช่วงสูงสุดจะเกิดขึ้น 25-27 กันยายนเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าวโดยเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมและมรสุมช่วงนี้มีกำลังแรงขึ้นด้วยต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจเกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังรอการระบายในชุมชนเมืองต่างๆช่วงนี้เมฆมากแดดน้อยช่วงบ่ายจะมีเมฆและฝนเพิ่มขึ้นยังเสี่ยงฝนตกหนักหรือหนักมากบางพื้นที่จุดที่มีความเปราะบางเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทานน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำในชุมชนเมืองเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังต้องเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมรับมือหากมีน้ำท่วมขังออกนอกบ้านยังต้องพกร่มเสื้อกันฝนใช้รถใช้ถนนด้วยความระวังจากนั้นในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคมฝนที่ตกหนักจะเริ่มลดลงแต่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนบางแห่งฝนยังเกิดขึ้นได้ทางตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางน้อยลงกว่าช่วงแรกที่ทางลมยังแปรปรวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมาปกคลุมยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูและคาดว่าในช่วงวันที่6-9ตุลาคมมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาทำให้ตอนบนมีฝนระยะแรกก่อนอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

Göran, så ja, jag tan på fang tang lai tuk tan tuk kon ma pop ma pa kan ik na rai kan pa kinaka keng thamma sa phe he ra pa kan pen pa cham tuk wan tuk wan nai vela deo kan ni 30 na thi doi pra man ณทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมภาพตัวเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ปะยมอยู่ตลอดยมก็พบอาตมภาพตลอดพบปะกันในทางเสียงแห่งธรรมะถึงจะอยู่ห่างกันหลายกิโลหลายสิบเป็นร้อยกิโลก็ตามแต่ว่าธรรมะนั้นก็ไปถึงทุกคนทุกคนก็ถึงตุเจ้าวัดหนองตองเพราะเสียงแห่งธรรมะบางครั้งบ่เคยหันหน้าหันตากันตุเจ้านี่หน้าตาอย่างไรฮะตุ้ยก็ว่าผอมดำก็ว่าขาวสูงก็ว่าต่ำเดาในใจคนเดียวต่อมาก็เอ๊ยยมเนี่ยเพิ่นเป็นไม่ยิงก็เข้าใจนะเป็นอยู่ที่ไหนนะเพิ่นฟังด้วยริยาบทใดนอนกะนั่งกะเดินกะยักการกะกินอย่างอยู่กะถือมันยืนฟังกะก็ต่างคนต่างบานสรีละร่างกายแต่เห็นด้วยธรรมะเพียงแต่หันด้วยธรรมะมันก็มีความสุขใจญาติโยมมีความสุขใจวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันอุปโภคศีลเดือน12เหนือขึ้น15ค่ำเป็นวันแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เอามาปูจาพระรัตนตรัยแล้วธรรมภาพจะบอกข้อศีลกันลืมกันลืมนะคนเฮานี่มันถึงจังลืมหรอกขนาดกินเข้าแล้วยังว่ามันได้กินนะบางคนนะอู้ว่าไม่ได้อู้ถามว่าหลับดีก่อนตะคืนเอ๊ะพยาบาลลับนะเขาเด็กก็ลุกเขาเด็กก็นอน

็ได้ก็นอนก็ได้ก็ลุกอยู่ฮะล่ะอีน่ะป้อมหลับสักน้อยมาหลับยากนะไอ้ล่ะแต่จริงหลับแต่มันลืมไปมันไปคืดกะที่บ่หลับบ่หลับบ่หลับเลยลืมที่หลับไปอ่ะฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบอกข้อศีลกันลืมเป็นการเตือนสติเอาต่อไปเข้ามาไหว้พระพร้อมพร้อมกันเน้ออรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่เนื้ออาจริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณพระอุปัชาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูบาอาจารย์พระอุปัชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิญามิสินข้อนี้ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทรมานทรกรรมสัตว์อตินาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิญามิศีลข้อนี้ห้ามลักลูกกงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิญามิศีลข้อนี้ห้ามล่วงประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาคนอื่นมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิญามิศีลสิกขาบทนี้ห้ามมือเก่ากำเทศกำปดยุหลอกลวงกำด่ายุยงยุเยส่อเสียดส
ุราเมรยะมัจจะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติญามิสินข้อนี้ห้ามดื่มของมึนเมามีสุราและเมลัยสิ่งเสพติดต่างๆเป็นกัญชาเฮโรอีนยาบ้ายาม้าเป็นต้นอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติคนจะถึงสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคะสัมปทาคนจะมีโภคทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุตติงยันติคนจะถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสสมาสีลังวิโสทะเยขอญาติโยมมีสติปัญญาตรึกตองพิจารณาความบริสุทธิ์ของศีลว่าเอามีศีลบริสุทธิ์ก็ต่อไปเอาสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิเตเปโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา

นิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาโปจกุณัสสะโตปะปะคะโอตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวัตตาธัมโมสันติโกอกาลิโกเอเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูอิติยันตุนิมิตังอวมังคลันจาโยจามนาโปสกุณัสสะโตปะปะคะโอตุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสะปะกะสังโฆอุนโยปะอุนโยตะกิณโยอัญชลีกะรณีโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจะมนาโปสกุณัสสะโตปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะกินิอะลิญะญะจะติยะจะโตนาปิชะนาเมสันจิจะปานังชีวิตาปุโรปิตาเตนะสัจเจนะสุทิเตโอตุสุทิกัพพัสสะโคจังโคสติสังคาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโคจังคาจัตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพจังคาสัตเตเตสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายา

ัพพัทธาสักกัตตพุทธะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังเยตังเทวมนุสสนังพุทธเตชะนาสตินานัสสันตุปัทวะสเปตุกาบุปัสสเมนตุเตสักกัตตธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปะลิลังอุปัสสะมนังธัมมะเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสะเปภะญะอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตวสังฆรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเชนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสะเปโรกาอุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิคุณัสสะวิจโยธัมโมโลกเตอนุตตรโรสัพพสัตตาอิตัทธายะตังตวงกันอายเตวะเตปลิบัจเจลาจะตันเตอมนุสเสกิปะวะเกะยะเคนะเกวิเสปุเตอะกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมามะระณะมุตโตตะเปตัวกัลละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุทาสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังโพชังตรณังวจนังกะรุงปะเรสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตะเตเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตด้วยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังพุทธังคะปริตยันดุนิมิตตังสักกัตตวนัตถิเมอัตถิอุณัสสะวิจัยโยขอบทเหล่านี้จงมาปกป้องรักษายังโลกาเปียธิโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมอย่างนักหมอยุกหมอยาก็มาหายกินยาก็มาหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดในสรีระร่างกายอันตรธานเสียหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกไกลๆไปก็เงื่อมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยพิบัติต่างๆโจรภัยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปติภัยโรคาภัยอย่าได้มาใกล้มากายมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญา
จำเริญไปด้วยกิจการงานหน้าที่บอกว่าการค้าการขายตำแหน่งหน้าที่จงเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันนะสุขพละเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทินกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังน้ำฝนลมจะมายังเกิดขึ้นทั่วประเทศถึงบ้านเฮาบ่มีฝนตกแต่ที่อื่นฝนตกน้ำหลากน้ำท่วมที่บ่ดีท่วมก็ท่วมที่บ่เคยมีก็มีบางที่บางแห่งบางหนเกิดมาบ่เคยปุ๊บเคยปะก็ปุ๊บก็ปะวันได้ถึงยุคถึงสมัยมาละอันยังบ่เคยหันเฮาก็หันอันยังบ่เคยปุ๊บก็ปุ๊บก็ปะบ่เคยเกิดมันก็เกิดเพศภัยต่างๆบ่ฮู้เป็นจะใดน้ำนักแต่แต่หลายปีที่ผ่านมาก็ได้ก็ท่วมอันก็ได้ก็ท่วมนี่ขนาดอยู่บนดอยน้ำยังท่วมเนาะแต่น้องตองแบบล่ำท่วมโอยอยู่นองแต่แต่นะน้องสิแจ้งก็ว่าท่วมแต่บ่ออกแต่ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบ่ดีประมาทนับตั้งแต่ตะวันถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตมาก็ผ่านมาญาติโยมก็ผ่านด้วยดีและต้องผ่านต่อไป120ปีตะวาแล้วฉันเจ้าแล้วก็ตึมไปไหนเมื่อตอนก็ไปไหนเมื่อคืนก็ไปไหนพักผ่อนแต่ก็ได้พบได้ปะปะออกไม่ออกที่เปิ้นมาทำบุญที่วัดมีกรรมหนึ่งเปิ้นถามก็โอ้เปิ้นมาจากอำเภอสันปะตองอันหลวงปู่เปิ้นได้ยะหันเฮาอายุ80เนาะหลวงปู่เป็นนิมนต์ไปเทศหลวงปู่ฮับก็ครับก็ฮับก็โอ้ยบาดเจ็บบ่ป่วยไปได้ถึงไปหมดปฏิทินที่ไหนไปหมดก็งับไปเทศที่ไหนไปหมดถึงมันยังก็เขาว่าหลวงปู่บ่ฮับละอีหลอกขี้ค้านไปก็ใครอย่าไปขี้ค้านขอเขามานิมนต์เถอะว่าไก่ว่าไก่ด้อยสังเกตสันสายกะตั้งแม่อ่อนสังกำแพงแม่ลิ้มแม่แตงเมืองเป้าเมืองปังสันหลับปีเมืองหลับปูนสันปัดตองแม่บางจอมตองไปหมดอ่างดงไปหมดอำเภอเมืองก็ไปมันไปได้ถึงวันนี้คนเฮาเนี่ยมันอยู่ที่เก่าบดีมันต้องได้ยืดเส้นยืดสายได้ใช้มันสมองของตัวเองไปเปิ้นนั้นนิมนต์ก็ถึงไปก็โอ้กันปอดสมควรเปิ้นก็ลาก็ปิ๊กก็กลับเปิ้นมาทานกันเข้าเรียบร้อยแล้วญาติโยมก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้องตองก็ไม่มีฝนตกแม้แต่เม็ดเดียววันนี้ปะกันเลิกก็ออกแม่ออกสถาที่วัดตำหนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยงานธรรมสัญจรบ่ายโมงเอาปะกันนะพ่อแม่พี่น้องญาติกาบงสาปะกันเลิศตุลุงจะไปธรรมะสัญจรไปเทศนะวันนี้นะที่วัดตำนักธรรมนิมิตบ้านอ้อยตำบลห้วยทรายเพิ่มไม่ริมเมื่อคืนเขาก็ปะกันที่บ้านปัตตานหางดงเนอปัตตานตำบลสันพักหวานนะเวลาประมาณสองทุ่มหรือแปดโมงเมื่อคืนปะกันวันพวกสาวเจ็ดฉลองบริยนธรรมที่วัดสวนดอกปกกันและงานทำบุญอายุวัฒนมงคลสวดตุเจ้าหลวงบัดลอยเคาะอำเภอเมืองปะกันวันพูกกินเข้าง่ายแล้วพี่น้องญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาทุกคนเนี่ยเกิดมาเฮาก็ทำคุณงามความดีเนาะนอกจากเมตตารักษาศีลเจริญจิตภาวนาก็จัดว่าเป็นบุญที่อันสำคัญเพราะมันเป็นความดีนี่โยมเป็นบุญเป็นความดีโดยเฉพาะการเมตตาอย่างวันเนี้ยเปิ้นไปทานกันแสดงออกความกตัญญูกตเวทิตานึกถึงพ่อถึงแม่ผู้มีพระคุณร่วมรับดับขันไปผัวนึกถึงเมียเมียนึกถึงผัวลูกเต้านึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงครูบาอาจารย์เพิ่นก็ไปทำบุญตานไปหาญาติที่ล่วงลับดับขันกันแต่ได้จริงประจำเป็นต้องเดือน12เป็งนะวันใดก็ตานได้วันใดก็ตานดี
ของฮือตานเตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชัดเจนว่าอานิสงส์แห่งการกระทำบุญนะยอมทั้งหลายคนใดทำคนนั้นได้แสดงว่าคนนั้นมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ปัตตานีขี้เหนียวนะบุญเป็นยาคอยรักษาชีวิตคนที่มีทุกข์ก็พ้นทุกข์คนที่ประสบภัยก็ประจักษ์ทัศจากภัยคนที่มีโรคก็หายโรคคนมีโศกก็สร้างโศกบัดแท้ตุลุงเนี่ยบางคนไม่จะแย้งอ่ะแต่บัดแท้ก็พิสูจน์เอาคนเดียวขอตั้งอกตั้งใจทำเถอะตุลุงเชื่อว่าบุญนั่นอ่ะมันเป็นยาที่รักษาชีวิตคนเฮานี่เกิดมาถ้าบัดถึงกรรมบัดถึงที่สุดมันจะบ่ไปมันจะบ่ตายมันจะบ่ภาคจากกันไปถ้ามันถึงที่สุดจะมียาพิเศษขนาดไหนบุญใหญ่บุญหลวงขนาดไหนมันถึงไปตามสภาวะธรรมเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาแต่เฮาอยู่อย่างเงี้ยบ่ดีประมาทคือสร้างบุญสร้างกุศลไว้พระพุทธรัตนะก็เป็นโอสถยาขนานเอกกำจัดทุกข์ฉะนั้นตุลุงจึงนำญาติโยมทั้งหลายเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งไหว้พระสวดมนต์ปูชาคุณพระรัตนตรัยเพราะพระพุทธมันสามารถกำจัดทุกข์ได้พระธรรมก็ทำเป็นยากำจัดภัยได้พระสังฆรณะก็เป็นโอสถเป็นยารักษาโรคได้ยาทางกายนายแพทย์เป็นผู้ฮือเฮา ดูแลเอาเวลาเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างข่าวได้แล้วอาตมภาพเป็นนอนองค์ยาก็นายแพทย์พยาบาลดูแลรักษาจากทุกวันนี้เฮาก็ยังเป็นดูแลรักษาอยู่ส่วนยาตั้งใจนั้นยาหมู่อื่นมันถึงบ่หายต้องบุญอย่างเดียวสร้างคุณงามความดีอย่างเดียวปล่อยวางปล่งวางอย่างเดียวคนที่มีวาสนาเป็นต้นทุนมีบุญเป็นยาคอยคุ้มครองรักษาดังที่เพิ่นอู้กันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักที่นักก็กลายเป็นเบาหากบุญบ่มาวาสนาบ่ช่วยที่ป่วยมันก็บ่หายที่นายก็บ่ฮักที่นักก็บ่เบาเออมันเป็นชะนี้เนาะญาติโยมเนาะฉะนั้นบุญจึงเป็นที่พึ่งได้ในขณะที่หมู่เฮาทั้งหลายมีชีวิตอยู่ตมาเองก็คิดว่าตัวเองรอดตายมาสี่เตื้อห้าเตื้อเนี่ยสี่เตื้อใหญ่ๆเนี่ยเพราะบุญทั้งนั้นแล้วมันมาถึงเวลาไปมันก็ถึงไปถ้าเขามีบุญกำจูอุ่นหนุนเนี่ยแล้วมันถึงเวลาไปมันก็ทรมานทรกรรมนะอย่างบางคนเนี่ยมาบ่นขะตายขะตายขะตายก็มันก็มาตายอ่ะเนาะเบื่อละกายละขะตายละโอ้ตุกไปตุกบอดขะตายกับมันหมดตายมันมีกรรมบดีนักอ่ะฉะนั้นอยากสร้างแต่กรรมดีๆสร้างบุญและบุญนี้สามารถตามตัวเฮาไปเป็นที่พึ่งในโลกหน้าของเฮาอย่างแน่นอนญาติโยมรวมความว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจะต้องแสวงหาที่พึ่งปึ่งตัวปึ่งคนปึ่งธรรมะปึ่งบุญโดยปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดสู่สังนัพเตปัญญังการฟังด้วยดีก็ได้ปัญญาอย่างสุดสู่สังนัพเตปุญญังการฟังด้วยดีก็ย่อมได้บุญด้วยสุขโขปุญญสะอุจโยนะบุญที่เขาสร้างสั่งสมไว้นะมันก็คือผลเฮาเฮาทำอย่างใดไว้เฮาจะได้อย่างนั้นเน้อป่อออกไม่ออกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาพอสมควรเนาะอายุวันโนสุขังพลัง
พบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ประกาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ 19 สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชาการจามีกรและครอบครัว 2. บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด 3. บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด 4. บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนิบริษัทสอนเรศ 2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยะธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาช่วงเช้า9:39 อาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 ให้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
1: พิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21-22 ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 นทำบุญตักบาตร 9:39 นพิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 นพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 นถึง 23:00 นพิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 นเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับ ภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสาระธรรมนำท่านผู้ฟังชวนกันคิดพิจารณาถึงปราชญ์บัณฑิตจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันในหัวใจนักปราชญ์ว่าสุจิปุริการฟังการคิดการถามการฟังการคิดการถามแล้วก็การบันทึกไว้นั้นก็เป็นส่วนที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายได้นิยมกระทำกันจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมเกษตรเพชรมิตรก็ยังนำเรื่องของปราชญ์ชาวจีนที่เรียกว่าท่านเหลียวฝานสอนลูกหลานในสถาบันครอบครัวมีเรื่องราวดีๆที่ท่านได้รับการอบรมจากพระสงฆ์ของจีนโบราณในสมัยนั้นที่ได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็ทำให้ท่านมาสอนสถาบันครอบครัวแต่ปัจจุบันอาจจะสวนกระแสลูกหลานไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ฟังคำสอนของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็จะไม่ค่อยมีความหมายในคำสั่งสอนการเตือนสติหรือแง่คิดต่างๆอาจจะสวนกระแสลูกหลานอาจจะย้อนไปแนะนำพ่อแม่แนะนำลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เป็นคนสูงอายุพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหม่อนแม่หม่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องยอมรับการสวนกระแสของโลกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโซเชียลมีเดียเรื่องของ AI ก็เข้ามามีบทบาทดังนั้นวันนี้ก็คงจะได้สานต่อเรื่องของคำสอนที่ท่านเหลียวฝานสอนครอบครัวผ่านไปแล้ว7ข้อในข้อที่7ว่าไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ก็ต้องหมั่นบริจาคทุกวันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนมีสตังก็ไม่ยอมที่จะแบ่งปันช่วยเหลือในการกุศลที่เป็นสาธารณะหรืออาจจะไปทำบุญตามสาธารณสถานหรือตามวัดวารามต่างๆจะการบริจาคจะในช่องทางของรูปแบบสมาคมมูลนิธิองค์การกุศลก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็การที่หวงแหนไว้ตนก็ไม่ได้กินตนก็ไม่ได้ใช้คนที่อยู่ในครอบครัวลูกหลานญาติมิตรก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ก็เลยกลายเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรทำนองนั้นวันนี้พูดถึงข้อที่8ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมธรรมะถือว่าเป็นแสงสว่างเป็นประทีปสองทางของชีวิตแต่ละคนแต่ละครอบครัวเมื่อเรายอมรับนับถือคำสอนที่เป็นธรรมะทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือมหายานก็ตามก็จะต้องมองไปข้างหน้าให้สว่างไสวชีวิตย่อมดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องดุจดังคนมีในตาสายตาดีย่อมมองเห็นใกล้และไกล
0: ย่อมสามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุดและดีที่สุดได้คนโบราณท่านจึงกล่าวว่าธรรมะเป็นการทำรงไว้ซึ่งฟ้าดินและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลผสมประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะขาดไปแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หาไม่ได้ต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดสรรพสิ่งจากธรรมะธรรมะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ธรรมะมีอิสระเสรีที่จะอยู่ในโลกต่อไปจะไปให้พ้นโลกก็ได้เพราะธรรมะเมื่อลูกเห็นสารที่บูชานักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือเห็นคัมภีร์โบราณเป็นธรรมะอันสูงส่งมีคุณค่าลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพหากมีสิ่งขาดตกบกพร่องลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปลูกจะต้องเผยแผ่ธรรมะทำลงไว้ซึ่งธรรมะปฏิบัติตนด้วยธรรมะสอนให้ผู้อื่นรู้จักธรรมะจึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่รู้ซึ่งในพระกรุณาที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าถ้าลูกทำได้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าและได้ถวายความกตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณแด่พระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อทำลงไว้ซึ่งธรรมส่วนข้อที่9เคารพผู้อาวุโสเกิดก่อนอย่างไรนั้นในสถาบันครอบครัวย่อมมีพ่อแม่พี่ชายพี่สาวที่มีอาวุโสกว่าเราเราต้องเคารพรักรู้จักปรนิบัติเอาใจใส่ดูแลทุกสุขให้ความสุขความสำราญแก่ท่านให้ความสนิทสนมกลมเกลียวยิ้มแจ่มใสเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันพูดจากันด้วยวาจาอันไพเราะนานไปก็จะเป็นผู้มีนิสัยอันดีงามในประเทศจีนในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นย่อมมีฮ่องเต้เป็นประมุขที่เราจะต้องแสดงความจงรักภักดีเหมือนกษัตริย์ในบ้านเราหรือกษัตริย์ในต่างประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษากฎหมายยิ่งกว่าชีวิตของลูกเองอย่าอวดดีทำผิดโดยคิดว่าพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงทราบการลงโทษคนโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายก็อย่าเมาอำนาจจนตัดสินโทษด้วยอารมณ์อย่านึกว่าพระองค์ไม่ทรงทราบแล้วทำไปด้วยความลำพองใจโบราณท่านจึงกล่าวว่าการรับใช้ฮ่องเต้ก็คือการรับใช้สวรรค์สวรรค์ย่อมประทานความเจริญและความสุขสมบูรณ์ให้ถ้าลูกทำดีพอข้อที่สิบนั้นรักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเองมนุษย์จะทรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ก็ด้วยจิตใจที่มีเมตตากรุณาการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือใจตัวเองเริ่มปลูกฝังจิตใจให้มีเมตตากรุณาก่อนการสั่งสมคุณธรรมใดๆก็ต้องเริ่มที่จิตใจมีเมตตากรุณาเช่นกันในสมัยราชวงศ์โจนั้นก็ก่อน ปีคริสตศักราช1100ถึงคริสตศักราช771ท่านโจกงซึ่งเป็นใจเสี่ยงของพระเจ้าเฉิงอ๋องได้แต่งหนังสือตำราเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าโจลี่อันเป็นต้นตำรับที่ราชวงศ์ต่อมาถือเป็นแบบฉบับว่าการบริหารประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกฎหมายและจารีตประเพณีรวมทั้งพิธีกรรมต่างๆก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านกำหนดไว้ว่าเดือนแรกของปีเป็นเวลาที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโตง่ายแก่การตั้งครรภ์ของสรรพสัตว์ฉะนั้นการเส้นสวงบูชาในเดือนนี้จึงห้ามฆ่าสัตว์ตัวเมีย พราะเกรงว่าอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจกงท่านนักปราชญ์เมืองจื้อก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ดีย่อมอยู่ห่างไกลจากโรงครัวที่มีการฆ่าสัตว์เพราะเพียงแต่ได้ยินเสียงผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองแล้วได้ท่านผู้ใหญ่แต่ในเวลาการก่อนจึงไม่ยอมบริโภคเนื้อสัตว์4ประเภทก็คือประเภทสัตว์ที่ได้ยินเสียงเขาฆ่าประเภทสัตว์ที่เห็นเขากำลังฆ่าประเภทสัตว์ที่เลี้ยงอยู่เองประเภทสัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เรากินเราบริโภคลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังทำไม่ได้ทันทีก็จงแนะนำเขาให้เริ่มไม่แต่ต้องเนื้อสัตว์4ประเภทนี้ให้ได้เสียก่อนก็เริ่มฝึกเสียแต่เดี๋ยวนี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมย่อมติดตามมาเมื่อกระแสจิตได้ถูกฝึกฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรมและกรุณาธรรมก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งมวลล้วนมีชีวิตจิตใจเช่นเราเหมือนกันทุกคนทุกตัวตนทุกสัตว์การนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนน้ำร้อนนั้นการนำตัวไหมลงไปต้มในน้ำร้อนเพื่อจะทำเครื่องนุ่งห่มที่นิยมว่าสวยงามมีค่ามากที่แท้ก็เป็นบาปกรรมไม่รู้ตัวความจริงผ้าไหมไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เราน่าจะใช้ผ้าฝ้ายที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์จะดีกว่าแม้กระทั่งการถางดินฆ่าหนอนก็ล้วนแต่เป็นบาปกรรมทั้งสิ้นดูจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเกือบทั้งหมดล้วนแต่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อความมีชีวิตของตัวเองต้องทำปนาติบาตฆ่าตัดอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งมือที่ตบยุงบี้มดเท้าที่เหยียบลงไปบนตัวสัตว์โดยไม่เจตนาก็ไม่รู้ตัวว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ทำไปกี่ครั้งลูกจงระวังให้ดีป้องกันให้ได้นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆก็มีคำกล่าวโบราณอยู่บทหนึ่งที่เป็นที่ประทับใจในเรื่องที่น่าสนใจอยู่แม้ว่าในเรื่องราวที่กล่าวถึงนั้นพ่อจะกล่าวสอนว่ารักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้กินเพราะสงสารแมลงจึงไม่จุดตะเกียงในยามค่ำคืนดูเถิดว่าคนโบราณนั้นท่านมีเมตตากรุณาเพียงใดการทำความดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดอธิบายเท่าไหร่ก็คงไม่หมดจะถือหลักสิบประการนี้แล้วลูกก็จะแผ่ขยายการทำดีให้กว้างขวางออกไปเองการสั่งสมคุณธรรมให้ครบ 10,000 ครั้งก็จะอยู่เพียงแค่เอื้อมนะครับก็เป็นโอวาทของท่านเหลียวฝานสอนลูกทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโอวาทที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีเรื่องของคำสอนที่ให้ถ่อมตัวถ่อมตนล้วนแต่สอนให้ทำความดีส่วนข้อนี้ท่านสอนให้รู้จักการถ่อมตัวถ่อมตนวางตนในการคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปโดยให้ยึดคุณธรรมข้อนี้ไว้คือการถ่อมตนไม่อวดดีว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นจะได้ไม่มีเรื่องกับใครไม่กล้าทำความชั่วสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองยังทำความดีไม่เพียงพอแล้วจะมีความก้าวหน้าในการฝึกฝนตนเองและไม่เพียงแต่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ยังต้องรู้จักฝึกตนให้เข้ากับคนในสังคมได้จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและก็ลับหลังไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีคัมภีร์เอกเก่งได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าผู้ใดยกตนข่มท่านอวดวิเศษ กว่าผู้อื่นย่อมต้องประสบความเสียหายผู้ใดอ่อนน้อมถ่อมตนถ่อมตัวไม่จองหองลำพองตนย่อมต้องประสบความสุขความเจริญแม้แต่แผ่นดินก็หนีกฎนี้ไม่พ้นดูแต่ขุนเขาที่สูงตระหง่านยืนทะมึนย้อยฟ้าท้าดินก็ยังต้องพังทลายอยู่เนืองๆส่วนแอ่งน้ำที่ต่ำต้อยนั้นกลับมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ปีศาจก็ชอบให้ร้ายคนที่ทรนงตัวเองแล้วก็ยังอภิบาลคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนวิชาป้อยกล้วยนั้นได้แบ่งออกเป็น64หน่วยหน่วยอื่นๆล้วนสอนให้เห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรมของมนุษย์แต่หน่วยแห่งการอ่อนน้อมถ่อมตัวถ่อมตนนี้ไม่มีผลชั่วเลย

มักทอประกายแห่งความถ่อมตนจนบางครั้งพ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อไปประคองประกายแห่งความถ่อมตนนั้นมาประดับบนใบหน้าของพ่อเสียบ้างแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาเหล่านี้สอบไล่ได้ทุกทีไปตอนที่พ่อเข้าสอบในเมืองหลวงมีเพื่อนนักศึกษาร่วมเดินทางมาด้วยรวมทั้งหมด10คนด้วยกันพ่อสังเกตดูเห็นว่ามีคนที่อายุน้อยที่สุดมีชื่อว่าปิงเป็นคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตนมีความถ่อมตนอยู่เป็นเนืองนิดพ่อจึงบอกกับเพื่อนๆว่าคนคนนี้ต้องสอบไล่ได้แน่นอนเพื่อนถามว่าทำไมพ่อจึงรู้ล่วงหน้าได้เล่าพ่อก็ตอบไปว่าความถ่อมตัวถ่อมตนย่อมนำมาซึ่งความเจริญในหมู่พวกเราทั้ง10คนนี้มีใครบ้างที่ชื่อที่ซื่อแล้วก็จริงใจเหมือนเขามีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจคอยเอาใจเพื่อนฝูงไม่เคยเอาเปรียบใครเลยแม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบใครนินทาว่าร้ายก็ไม่ได้โต้เถียงสำรวมระวังไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้าดินก็ยังต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเมื่อผลการสอบไล่ครั้งนั้นปรากฏออกมาก็เป็นจริงดังที่พ่อคาดไว้ทุกประการในปีพุทธศักราช2120พ่ออยู่ในเมืองหลวงพักกับเพื่อนชื่อไข่จือแซ่เผิงพ่อสังเกตดูรู้สึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเด็กๆ เขาขี้เล่นซุกซนและเจ้าอารมณ์แต่บัดนี้ดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมากเขามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนดีมากฉลาดซื่อตรงชอบช่วยเหลือเพื่อนคุณธรรม3ประการนี้สมกับที่จะขนานนามเขาว่ากัลยาณมิตรเขามักจะติเตียนใครเจอต่อหน้าใครเจอไม่เคยโกรธหรือโต้ตอบเขาเลยรับฟังอย่างอารมณ์ดีเสมอพ่อจึงบอกเขาว่านิสัยอันดีงามของเขานี้ย่อมเป็นปัจจัยนำเขาไปสู่ความมีบุญวาสนาส่วนคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมก็เป็นเพราะเขาสร้างนิสัยไม่ดีงามเป็นเหตุปัจจัยนำเขาไปสู่ความหายนะเช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนนั้นแม้ฟ้าดินก็ต้องประทานความช่วยเหลือปีนี้เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่นอนต่อมาก็เป็นจริงดังที่พ่อพูดกับเขาไว้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแซ่เจ้าสอบไล่ได้ในภูมิลำเนาของตนเมื่ออายุยังไม่ถึง20ปีแต่ต่อมาจากนั้นจะสอบกี่ครั้งก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลยต่อมาได้ติดตามท่านบิดาที่ต้องย้ายไปรับราชการที่อำเภออื่นในอำเภอนั้นมีบัณฑิตที่มีความรู้สูงอยู่ท่านหนึ่งแซ่เฉียเด็กหนุ่มได้ทราบข่าวก็รีบนำบทประพันธ์ของตนไปหาเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่คาดฝันท่านบัณฑิตจับผูกกันได้ก็ตวัดข้อความในบทประพันธ์นั้นทิ้งเกือบหมดถ้าเป็นบางคนก็จะโกรธมากแต่เด็กหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่โกรธแล้วยังขอบพระคุณท่านบัณฑิตรีบแก้ไขบทความนำมาให้ท่านแก้ไขให้อีกด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งเด็กหนุ่มนี้ก็สอบไล่ได้ปีพุทธศักราช2135พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีประกายแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ทั่วบรรยากาศที่รอบๆตัวเขาทำให้พ่อได้สัมผัสกับประกายนี้ด้วยความชื่นชมพ่อกลับจากเข้าเฝ้าได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่า

ากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใครมักจะประทานสติปัญญาให้ก่อนเมื่อมีสติปัญญาแล้วคนที่เจ้าอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คนที่อวดดีก็จะกลายเป็นคนถ่อมตัวถ่อมตนได้เมื่อพัฒนาตัวเองได้แล้วฟ้าย่อมประทานบุญวาสนามาให้และก็เป็นจริงดังว่าเขาสอบไร่ได้ในปีนั้นนั่นเองปีพุทธศักราช2077มีนักศึกษาแท้จางคนหนึ่งมีความรู้ดีเขียนบทความก็ดีเป็นคนเด่นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาทั้งหมดเขาเดินทางมาหนานกิ่งเพื่อเข้าสอบพักอยู่ที่วัดหนึ่งเมื่อผลการสอบประกาศออกมาปรากฏว่าสอบตกแทนที่จะโทษตนเองว่าความรู้ยังไม่ถึงจึงสอบไม่ได้กลับโกรธกรรมการคุมสอบหาว่าไม่ยุติธรรมมีตาก็หามีแววไม่บทประพันธ์ดีๆก็หาว่าไม่ดีหลวงจีนในวัดท่านหนึ่งก็ได้ยินเข้าจึงยืนยิ้มอยู่เขาก็เลยพานโกรธท่านหลวงจีนไปด้วยหลวงจีนกล่าวกับเขาว่าดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์ของท่านไม่ดีจริงเขายิ่งโกรธใหญ่ตวาดหลวงจีนว่ายังไม่ทันเห็นบทประพันธ์จะรู้ว่าดีไม่ดีได้อย่างไร

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอยคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Girl Boy House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Girl Boy House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกลุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่น

0: ชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
0: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
2: สอนว่า
0: การสำรวมทางกายเป็นการดีการสำรวมทางวาจาเป็นการดีการสำรวมทางใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี

0: ำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: เพราะนั้นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อาจารย์จะทุ่มเทมากๆๆๆที่จะสอนพวกเราให้รู้จักจิตใจว่ามันเกิดจากอะไรพอรู้เสร็จแล้วฝึกควบคุมมันเลยแล้วลองควบคุมในเวลาสั้นๆก่อนฝึกควบคุมมันในเวลาสั้นๆ สัก1นาทีพอได้ปั๊บเพิ่มเป็น2นาทีเพิ่มเป็น3นาทีแล้วจะเห็นความเก่งของสติปัญญาโอ้ตอนนี้จะทดลองดูก่อนนะพวกเราจะได้หรือไม่ได้มี8แถวใช่มั้ยเอาละแถวที่1แถวที่2เนี่ยหันหน้าเข้าหากันนั่งหันหน้าเข้าหากันไม่ต้องปรับเบาะปรับแต่ก้นอย่างเดียว3 4 5 6 7 8หันเข้าหากันเร็วหันหน้าเข้าหากันเอาแล้วนะพร้อมแล้วนะแถวเลขขี้นะฮะ1 3 5 7อาจารย์จะถือว่าเป็นหมายเลข1นะเอาหมายเลข1ยกมือขึ้นไม่รู้เรื่องแถวที่1
3: แถวที่1ลูก
2: แถวที่3
3: 1 3แถวเว้นแถว
2: 73 5 7เป็นกลุ่ม1หมายเลข1เอาใหม่หมายเลข1ไม่เข้าใจเอางั้นกอไก่นะอยู่กลุ่มกอไก่เอาแถวที่1ยกมือดิแถวที่1ยกมือแถวที่3ยกมือ
3: แถวที่3ยกมือ
2: 3 3ยกมือ
3: ยกมือหนูนั่นแหละลูก
2: รู้ตัวมั้ยแถวที่3อ่ะ
3: ยกเลยลูก
2: นับจากนี้ไปลูกนับจากนี้ไปนะเอาต่อไปแถวที่5ยกมือลูกอันนั้นไม่ใช่5แถวที่7ยกมือรู้ตัวนะเอามือลงต่อไปแถวที่2 4 6 8ยกมือ2 4 6 8ยกมือโอเคเอามือลงรู้ตัวนะ1 3 5 7เป็นกอไก่เป็นกลุ่มกอนะคะ2 4 6 8เป็นกลุ่มขอไข่นะอาจารย์จะทดสอบนะกลุ่มกอไก่ยกมือมียยกมือสิลูก1 3 5 7เนี่ยอันหน้ามาทางนี้อ่ะลูกเออเอามือลงต่อไปกลุ่มขอไข่ยกมือเก่งมากเอาละเอาละนะทีนี้เวลาอาจารย์สั่งอาจารย์จะสั่งเป็นกอกับขอนะเช่นอาจารย์บอกว่ากอยิ้มอย่างเงี้ยกอก็ต้องยิ้มนะขอยกมือขวาก็ยกมือขวาคืออาจารย์จะสั่งเป็นกอเป็นขอนะทดลองก่อนนะทดลองก่อนนั่งตัวตรงค่ะไม่เอามือค้ำคางนะไม่เอามือค้ำคางตัวตรงนะพร้อมนะอาจารย์จะทดลองพวกเราว่าตอนนี้การมองเห็นเพื่อนตรงข้างหน้าเนี่ยเราจะฝึกควบคุมจิตเราได้ไหมดูนะดูนะลูกนะให้กอไก่เป็นฝ่ายฝึกขอไข่เป็นฝ่ายยั่วนะกอไก่นิ่งไว้นะกอไก่นิ่งใช้เวลา1นาทีแล้วจะมีเสียงสัญญาณระฆังนะถ้าได้ยินถ้ายิงปิ้งก็เริ่มพออีกปิ้งก็หยุดอย่างเงี้ยนะมันค่อยเหลือเกินนะฟังนะกอไก่ตั้งสติให้ดี เราจะมองคนข้างหน้าเนี่ยว่าเป็นบ่อเกิดจิตใจถ้าเขายิ้มเขาทำทะลึ่งทำอะไรเนี่ยเราจะเฉยๆได้ไหมเออไปเข้าไปหากันสิลูกที่ขาดที่ขาดก็ไปหากันนะกอไก่เป็นฝ่ายทำใจขอไข่เป็นฝ่ายยั่วแต่ให้ยั่วในกรอบนะอาจารย์จะบอกขอไข่ให้ทำอะไรให้ทำอย่างไหนเช่นขอไข่ฉีกยิ้มขอไข่ก็ยิ้มเนี่ยนะแล้วก็กอไก่ก็เฉยมองแล้วก็มองก็เห็นว่าเอาละเกิดจิตละเกิดจิตละเกิดจิตแต่ว่าเราจะคุมจิตเราจะเอาสติปัญญาคุมจิตให้เฉยเฉยมันฉีกยิ้มก็ปล่อยมันฉีกยิ้มไปเราจะไม่ยิ้มด้วยนะต่อไปอาจารย์บอกขอไข่ทำหน้าบูดหรืออะไรเนี่ยขอไข่ก็ทำตามนั้นน่ะแต่กอไก่ก็เฉยเฉยนะดูซิว่าจะทำได้ไหมดูนาฬิกาเริ่มนะดูนาฬิกากอไก่เรียนเลยนะตอนนี้กอไก่เรียนนะลูกเรียนนะกำลังเรียนว่าหัวไม่ขีดไฟกับข้างกลักเนี่ยตอนนี้ตากับรูปตากับรูปถ้าเราไม่รู้จักว่าตาเป็นเพียงตาแสงสีที่เข้าตาก็ทำให้เห็นเท่านั้นเองเนี่ยนะวิธีที่จะไม่หัวเราะเขาไม่เห็นจะยากเลยมองทะลุไปข้างหลังก็ได้มองแบบมองเฉยๆมองลืมตามองแต่ไม่ได้สนใจเขาแบบมองไปแล้วก็ตาเป็นบ่อเกิดจิตใจแสงสีกระทบตาทำให้เกิดจิตใจแต่ตอนนี้เราจะฝึกจิตใจให้นิ่งเฉยมันจะแยกเขี้ยวยิงฟันมันจะฉีกยิ้มมันจะทะลึ่งทะเล่นเลยเราก็มองแบบเฉยมากเฉยมากทดลองว่าจะทำได้ไหม ให้เวลาแค่ 1 นาทีถ้า1 นาทียังคุมจิตไม่ได้ยังหัวเราะตามเขาแสดงว่าไม่เก่งนะพร้อมยังกอไก่พร้อมยังพร้อมนะพร้อมแล้วไม่ใช่ยิ้มนะพร้อมแล้วนิ่งเลยเอานั่งตัวตรงมองหน้าเขาแต่มองทะลุไปข้างหลังได้มองแบบทำใจเลยนะว่าระวังให้ดีเอาถ้ากอไก่หลับตากอไก่หลับตากอไก่หลับตาตั้งสติให้ดีเมื่อลืมตาขึ้นก็จะเห็นภาพที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นบ่อเกิดจิตใจแต่เราจะให้จิตใจเนี่ยอ่อนแอพอเขายั่วให้หัวเราะก็หัวเราะพอเขายั่วให้โกรธก็โกรธเหรอไหนลองฝึกดูซิว่า1นาทีนี้ไม่โกรธ1นาทีนี้ไม่โลภทดลองนะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวขอไข่ไม่เกี่ยวนะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวหลับตาอยู่กอไก่หลับตาระวังให้ดีพอลืมปั๊บมันจะเป็นบ่อเกิดจิตใจมับเลยนะกอไก่เตรียมตัวกอไก่เตรียมตัวเอาต่อไปขอไข่เอา2มือขึ้นมาใส่ที่หูเอาหัวแม่มือใส่หูแล้วก็มือสองข้างอยู่ที่หูแล้วทำท่าเดี๋ยวเราจะหลอกลวงเขานะเราจะทะลึ่งทะเล่นเอียงคอไปเอียงหน้ามาเพื่อที่จะยั่วให้เขาหัวเราะกับเรานะแต่กอไก่เตรียมตัวนะกอไก่เตรียมตัวว่าเอ็งจะทำยังไงข้าก็จะมองทะลุไปแล้วก็เฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเนี่ยนะพร้อมแล้วนะ1 2 3กอไก่ลืมตาเอาจับเวลา1นาที
3: กอไก่ลืมตาค่ะ
2: กอไก่ลืมตาลืมตา
3: ลืมตาค่ะลืมตาก
2: อไก่อย่าหลับตาลืมตาขึ้นมองมองตรงมองตรงทะลุไปได้เอาละเอาละครบ1นาทียังยังนะยังนะเอายั่วไปขอไข่ยั่วยั่วยั่วเอาละถึงยัง1นาทีนะเนี่ยเนี่ยแค่1นาทีนะเอายั่วยั่วยั่วให้ได้ผลครบยัง
3: 15นาที14
2: อ้าว7 6 5 4 3 2 1 0กิ๊งเอาต่อไปยกมือใครบ้างที่ไม่หวั่นไหวยกมือขึ้นกอไก่ยกมือใครไม่หวั่นไหวไม่หัวเราะยกมือยกมือสูงสูง1 2 3 4เอามือลงต่อไปใครอ่อนแออ่อนแอแบบโอ้ยเขาโยนนี่ดีก็หัวเราะยกมือขึ้นเนี่ยแสดงว่าฝึกมาไม่ดีเอาไหมเอาต่อไปเตรียมตัวทางหู กอไก่เตรียมตัวทางหูนะเอาละกอไก่หลับตากอไก่หลับตาหลับตาเปิดแต่หูอย่างเดียวตอนนี้ไม่ใช้ตาแล้วนะแล้วท่องว่าหูเป็นบ่อเกิดจิตใจหูกับเสียงเป็นบ่อเกิดจิตใจระวังหูให้ดีระวังใจให้ดีนะระวังหูกับใจให้ดีนะไม่ต้องลืมตาเลยต่อไปขอไข่เตรียมตัวนะขอไข่ให้ทำเสียงนะแต่ทำอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปกรอกหูเขานะนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าทำเสียงว่าทำเสียงอะไรก็จุ๊กรูหรือว่าเฮลโลหรืออะไรก็ได้นะแต่ว่ากอไก่ก็เสียงหนอเสียงหนอเสียงเกิดเสียงดับเสียงเกิดแล้วเสียงดับเสียงเกิดแล้วเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเอากอไก่ท่องดิกอไก่ท่อง
3: เฉย
2: เสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉย
3: เสียงเกิดเสียงดับ
2: เตรียมตัวนะ
3: เฉยหนอ
2: จะเสียงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับนะคะแล้วอย่าลืมตาอย่าลืมตานะกอไก่อย่าลืมตานะไหนกอไก่ท่องอีกครั้งนึง
3: เสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอเสียงเกิดเสียงดับเฉยหนอเฉยหนอ
2: เอาละดีมากเอาต่อไปขอไข่เตรียมตัวขอไข่ทำเสียงให้ตลกที่สุดนะให้ที่สุดแต่อยู่ที่เดิมนะอย่าเข้าไปใกล้เขามากห้ามถูกตัวห้ามถูกตัวกอไก่เตรียมตัวหลับตานิ่งคุณจะอ่อนแอไปถึงไหนคุณเกิดมาคุณก็ถูกหลอกลวงถูกหลอกลวงมานานวันนี้เราจะฝึกจิตจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่ของเราแต่จิตเกิดจากบ่อเกิดหูเป็นบ่อเกิดเอาทุกคนทุกคนเตรียมตัวแล้วว่าพร้อมอาจารย์หูกับเสียง
3: หูกับเสียง
2: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
3: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
2: เอานั่งดีๆสิลูกอย่าเล่นว่าใหม่นะลูกนะหูกับเสียง
3: หูกับเสียง
2: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
3: เป็นบ่อเกิดจิตใจ
2: เป็นบ่อเกิดความรู้สึกนึกคิด
3: เป็นบ่อเกิดความรู้สึกนึกคิด
2: ระวังใจระวังใจ
3: ระวังใจระวังใจ
2: ด้วยสติปัญญา
3: ด้วยสติปัญญา
2: ขอให้มีสติ
3: ขอให้มีสติ
2: เห็นเสียงเกิดดับ
3: เห็นเสียงเกิดดับ
2: ขอให้มีปัญญา
3: ขอให้มีปัญญา
2: วางเฉยวางเฉย
3: วางเฉยวางเฉย
2: เสียงเกิดดับ
3: เสียงเกิดดับ
2: เฉยหนอเฉยหนอ
3: เฉยหนอเฉยหนอ
2: เสียงเกิดดับ
3: เสียงเกิดดับ
2: เฉยหนอเฉยหนอ
3: เฉยหนอเฉยหนอ
2: เอาแล้วนะพร้อมแล้วนะกอไก่เตรียมตัวให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ยังมีคนอ่อนแอนะลืมตาแล้วหัวเราะอีอีอ้อเนี่ยแพ้นะเนี่ยอย่าแพ้อีกแค่หนึ่งนาทียังเอาไม่อยู่แล้วเราจะไปคุมใจเรายังไงถูกเพื่อนยั่วหน่อยเดียวเราก็ฟันคอเขาแล้วเราก็ไปติดตารางถูกเพื่อนยั่วหน่อยเดียวเราก็ทะเลาะแล้วเป็นบาดเจ็บนะเอาฝึกลูกตัวตรงกระดูกสันหลังอย่าโค้งงอตัวตรงลูกพร้อมฝึกอย่าลืมนะเสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอนะกลุ่มกอไก่นะกลุ่มขอไข่มีหน้าที่ทำเสียงนะกอไก่ห้ามลืมตาเลยนะถ้าคุณลืมตาคุณแพ้เลยนะเอา1 2 3ขอไข่ส่งเสียงยั่วกอไก่ก็เสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอดีมากดีมากกอไก่เยี่ยมมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกอไก่เยี่ยมมากหลับตาหลับตากอไก่ตัวตรงนิ่งกอไก่นิ่งกอไก่นิ่งหลับตาไว้ไม่หัวเราะเสียงเกิดแล้วก็ดับจริงๆมันจะเสียงอะไรก็สังเกตดูนะมันก็เกิดดับเห็นไหมโอ้มันก็เกิดดับเห็นไหมเว้ยเว้ยมันก็เกิดดับเห็นไหมมันก็เกิดดับเห็นไหมครบหนึ่งนาทีหรือยัง9 8 7 6 5
4: สี่เสียงเกิดดับเฉยหนอเฉยหนอสามสองหนึ่งเยี่ยมเอาละต่อไปยกมือใครไม่หัวเราะไม่หวั่นไหวยกมือขึ้นเอาพวกเราสาธุดังๆพร้อมกันสาธุใครแพ้ยกมือขึ้นเอาสู้ใหม่ต่อไปขอไข่เตรียมตัวขอไข่ขอไข่ขอไข่เตรียมตัวนะเตรียมตัวนั่งตัวตรงขอไข่นั่งตัวตรงทำท่าสมาธิเลยดูลมหายใจเอาตอนนี้จะเริ่มต้นที่หูก่อนเผื่อชนะเผื่อชนะขอไข่หลับตาทำสมาธิเลยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หลับตาลูกขอไข่หลับตากอไก่เงียบกอไก่เงียบก่อนนะยังไม่ถึงเวลายั่วให้เวลาขอไข่เขาหน่อยให้เวลาเตรียมตัว1นาทีหายใจเข้ายาวๆลึกๆลูกหายใจเข้ายาวลึกๆทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเปลี่ยนแปลงไปชีวิตเรากำลังก้าวเข้าสู่ความตายได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะลูกขอไข่เงียบขอไข่อย่าทำอะไรทั้งสิ้นนะให้โอกาสกอไก่ก็เงียบนะฮะขอไข่เตรียมตัวทำจิตให้นิ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สงครามเตรียมตัวไว้ว่าชีวิตนี้เกิดมาต้องตายแน่ๆไม่ตายไม่ได้ตายเป็นเด็กก็มีตายหนุ่มสาวก็มีนะลูกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตายตอนนี้เนี่ยถ้าจิตใจเราไม่ดีเนี่ยเราตายแล้วเราตกนรกได้ลองฝึกใจให้นิ่งเสียงเกิดเสียงก็ดับอย่าหวั่นไหวกับเสียงเสียงชมก็อย่าฟูกับเสียงเสียงติก็ไม่โกรธเสียงนะดีมากเตรียมพร้อมนะเอาละต่อไปกอไก่เตรียมทำเสียงยั่วนะ1นาทีเท่านั้นนะพอได้ยินเสียงระฆังก็เริ่มนะคะเอาละก็ขอไข่ขอไข่ตั้งสติให้ดีหลับตานิ่งเลยหลับตานิ่งพร้อมแล้วนะ1 2 3เอากอไก่ยั่วเลยยั่วเลย
3: มานานเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา
4: ใครเอาเดี๋ยวฟังก่อนใครนิ่งได้ไม่ขยับไม่ยุกยิกไม่หัวเราะยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอาพวกเราสาธุพร้อมกันดัง
3: ๆสาธุ
4: เอาต่อไปใครแพ้คนที่ยั่วเนี่ยจะรู้บอกให้เขายกมืออย่าโกหกใครแพ้ยกมือขึ้นสูงๆเอาละเอาหันมาทางนี้ลูกลูกๆหันมาแล้วดูมืออาจารย์นี่เนี่ยลูกดูนี่นะนี่คือความคิดชั่วนี่คือความคิดดีนะเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยความคิดดีก็เกิดง่ายแล้วก็เกิดอย่างมั่นคงความคิดชั่วไม่ค่อยได้เกิดจิตใจรับความคิดได้ด้านเดียวถ้าคิดชั่วก็ไม่คิดดีถ้าคิดดีก็ไม่คิดชั่วนะเพราะฉะนั้นเด็กที่ฝึกคิดดีมาชำนาญเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งได้ง่ายนิ่งได้เร็วนิ่งได้นานแล้วก็มีอำนาจมีพลังแต่เด็กที่อ่อนแอคือเด็กที่ดูทีวีเยอะเล่นเกมเยอะเนี่ยหัวจิตใจเขาจะล็อกเล็กล็อกเล็กมีแต่คิดชั่วเป็นส่วนมากอ่อนแอมากเลยพยายามจะคิดดีนิดเดียวเองคิดชั่วมาละคิดดีนิดเดียวเองแพ้ละอย่างเงี้ยนั้นมาอยู่ที่นี่มาฝึกจิตให้คิดดีให้ชำนาญเข้าใจไหมลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งเขานั่งสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยถึง6โมงเช้า6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเนี่ยทุกวันเป็นปกติและในพรรษาเนี่ยในพรรษาเนี่ยเขาก็จะนั่ง7วันต่อเนื่องเลย7วัน7คืนเลยนะลามะบอมดันตามังที่ประเทศเนปาล นั่งไป6เดือนคนทั่วโลกบินไปดูประเทศไทยก็ไปดูนะนักข่าวทีวีช่องนั้นช่องนี้เหมาเครื่องบินไปเลยแล้วก็
2: เหมารถไปขับตามเข้าไปดูถึงในป่าก็ไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งขัดสมาธินิ่งแล้วมีคนเต็มไปหมดมีคนเฝ้าดูเขามีคนไปเฝ้าดูไม่ขยับไม่ลุกไปถ่ายไม่ลุกไปฉี่เลยเนี่ยโอ้ทำไมมันขนาดนั้นนั่งมา6เดือนลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเลยมี VCD ด้วยเดี๋ยวคืนนี้เอามาเปิดให้ดูเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กที่1นาทีก็นิ่งไม่ได้เนี่ยน่ากลัวไหมเขานั่ง6เดือนอะแต่เรานั่ง1นาทีด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กก็ยกกี้แยกน่ากลัวมากเลยลูกทดลองใหม่ทั้งหมดลุกขึ้นยืนทั้งหมดลุกขึ้นยืนมีสติเวลายืนสอนหรือยังท่าลุกท่ายืนเนี่ยไม่มีใครสอนเลยเอายืนขึ้นตรงๆยืนขึ้นทางขวามือของเบาะยืนเลยมายืนขวามือของเบาะทางขวาของเบาะยืนเท้าเป็นเลข11ขนานกันอย่างนี
3: ้ขนานกันเป็นเลข11ค่ะปลายเท้าไม่บานออกนะคะปลายเท้ากับส้นเท้าตรงกันและห่างกัน1ฝ่ามือค่ะเท้าซ้ายกับเท้าขวาห่างกัน1ฝ่ามือ
2: 1ฝ่ามือ
3: 1ฝ่ามือ
2: แยกส้นเท้าออก1ฝ่ามือ
3: 1ฝ่ามือปลายเท้า1ฝ่ามือถูกต้องค่ะ
2: เอามือไขว้ไปข้างหลังมือขวาจับข้อมือซ้ายเอานะต่อไปเปลี่ยนเป็นมือประสานกันข้างหลังประสานกันไว้นะประสานอย่างเงี้ยประสานไว้ข้างหลังนะเอาละแล้วยืนตัวตรงหายใจยาวๆลึกๆดูภาพกระดูกข้างหน้านี้ในตัวคนเรามีกระดูกหรือไม่มีมีไหมคะถ้าไม่มีกระดูกนะฮะเนื้อกับหนังในตัวเราจะกองหยอบลงไปทันทีเลยเป็นกองกระจุกอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมีกระดูกค้ำไว้เนี่ยก็เลยยืนได้เพราะนั้นกระดูกคือของจริงที่มีอยู่ในร่างกายทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะกระดูกคือแคลเซียมทางภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกแคลเซียมหินปูนน่ะลูกหินปูนน่ะแคลเซียมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูไว้ซะเออดูไว้แล้วจำไว้เลยอ๋อในแต่ละคนมีกระดูกอย่างนี้ซ่อนอยู่ข้างในอ้าวนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะแล้วเริ่มน้อมตั้งแต่ปลายเท้าลูกตั้งแต่เท้าเลยกระดูกแล้วขยับขึ้นมากระดูกเท้าเสร็จกระดูกแข้งเลยกระดูกขึ้นมากระดูกเข่ากระดูกขากระดูกสะโพกนะขึ้นมาเรื่อยๆทางขวานะขึ้นมาทางขวาขึ้นมากระดูกซี่โครงกระดูกมือกระดูกแขนล่างกระดูกแขนบนนะกระดูกไหปลาเนี่ยกระดูกสะบักหลังเนี่ยแล้วก็กระดูกคางกระดูกคอกระดูกคางเนี่ยกระดูกคางจะห้อยอยู่ตรงเนี้ยห้อยติดที่ขานไกบนเนี่ยขานไกล่างก็ห้อยเวลาพูดขานไกล่างจะขยับงึกเงือกเงือกเงือกเนี่ยมีจริงๆมีกระดูกจริงๆขณะที่ลูกๆกำลังมองกระดูกนี่ลูกรู้ไหมจิตลูกเป็นกุศลเพราะว่าตอนนี้ไม่โลภตอนนี้ไม่โกรธและตอนนี้ฉลาดตอนนี้พวกเราเป็นเด็กฉลาดแล้วนะรู้จักกระดูกในตัวเองเอาละนะฉลาดต่อไปอีกเอาข้างซ้ายลูกไปดูเท้าข้างซ้ายเลยเอาท่องไปเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกขึ้นมาเรื่อยๆลูกกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกเข่ากระดูกขาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆลูกแล้วก็ในใจก็ท่องไปกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วนิ่งๆลูกลูกสังเกตดูสิว่าหัวเราทำไมกระดกกระแดกคุมหัวตัวเองได้ไหมเออเนี่ยหัดหัวนิ่งๆได้ไหมคอตรงหัวตรงได้ไหมเออมองตาอย่างเดียวตามองไปที่ภาพกระดูกแล้วก็เริ่มนึกในใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกแล้วก็นิ่งนะลูกทำได้อย่างนี้เนี่ยความโกรธจะไม่เกิดที่ใจเลยศัตรูมายืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเรามองเป็นกระดูกกระดูกนี่จะไม่โกรธศัตรูเลยผู้หญิงสวยแค่ไหนมายืนอยู่ข้างหน้าเราก็มองกระดูกกระดูกนี่ก็จะไม่หลงรักเข้าใจไหมตอนนี้จิตใจเราจะบริสุทธิ์ไม่รักไม่ชังไม่โง่ไม่หลงวันนี้อาจารย์สอนให้หนู
4: ได้บุญมหาศาลเลยนะเนี่ยฝึกลูกฝึกหนึ่งนาทีก็ยังดีเนี่ยเด็กๆคนไหนขี้เกียจโกรธนะเอ๊ะทำไมเราโกรธง่ายจังเลยเพราะเราไม่มีกรรมฐานวันนี้จะสอนกรรมฐานกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนี่เป็นของจริงนะลูกเนี่ยขณะที่ลูกกระดูกนะลูกตอนนี้ความคิดดีเกิดที่ใจเลยกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกนะเนี่ยความคิดดีเกิดละกระดูกกระดูกไม่โลภความโลภก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกความโกรธก็เกิดไม่ได้ความหลงก็เกิดไม่ได้กระดูกกระดูกอย่างนี้นะเอาละต่อไปปล่อยมือขวากลับมามือซ้ายมาวางข้างตัวมือขวายกขึ้นเอานิ้วชี้แตะบนริมฝีปากด้านขวาแตะไว้นะแล้วก็ว่าตามอาจารย์นะผมเอาจิตนึกไปที่ผมบนหัวเนี่ยผมสกปรก
3: สกปรก
4: นึกถึงผมแล้วสกปรกผมนี่ถ้าไม่ได้สารละเม็ดเหม็นต่อไปขนนึกมาที่ขนคิ้วขนตาขนที่แขนขนเนี่ยขนสกปรก
3: ขนสกปรก
4: เอาต่อไปเล็บเนี่ยมาที่เล็บนิ้วเล็บนิ้วมือเนี่ยนะเล็บสกปรก
3: สกปรก
4: เชื้อโรคอะไรก็มาเกาะที่เล็บเล็บเน่าเล็บหงิกเล็บงอนะฟันสกปรก
3: สกปรก
4: มีขี้ฟันเต็มไปหมดนะเอาต่อไป
3: หนัง
4: เนี่ยถัดจากฟันลงมาก็เป็นหนังสกปรก
3: หนังสกปรก
4: ตอนเย็นก็มีแต่ขี้ใครต้องไปอาบน้ำอาบสะอาดไปนอนหลับตื่นเช้ามาเหม็นอีกละเอาว่าเร็วๆว่าตามอาจารย์ผมขนเล็บฟันหนัง
3: ผมขนเล็บฟันหนัง
4: เล็บอยู่บนนั่นนะผมขนเล็บฟันหนังอาจารย์เรียงไว้ให้เรียบร้อยต่อไปเอามือลง เอามือลงแล้วให้มีเล็บอยู่ตรงนั้นนะเอาแล้วว่าใหม่ดิ
3: ผมขนเล็บฟันหนัง
4: ทีนี้ย้อนคืนหนังฟันเล็บขนผม
3: หนังฟันเล็บขนผม
4: ผมขนเล็บฟันหนัง
3: ผมขนเล็บฟันหนัง
4: หนังฟันเล็บขนผม
3: หนังฟันเล็บขนผม
4: เอาละว่าเร็วๆเลยขึ้นลง
3: ขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังฟันขนผม
4: อ้าวขณะที่พวกเรากำลังผมขนเล็บฟันหนังตอนนั้นจิตสงบนะฮะจิตไม่ฟุ้งไปที่อื่นเนี่ยอันนี้ความคิดดีเกิดละนี่คือกรรมฐานอย่างหนึ่งเวลาไปบวชเนี่ยเขาจะให้ท่องอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานะคาทันตาตะโจเนี่ยตะโจทันตานะคาโลมาเกสาเข้าใจไหมอันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธินะขณะที่คิดอยู่เนี่ยไม่ฟุ้งไปที่อื่นเอาละพวกเราอยากเรียนหนังสือเก่งไหมลูกอยากไหมนี่คือวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตนิ่งก่อนจะอ่านหนังสือทำสมาธิแป๊บหนึ่งนั่งตัวตรงแล้วก็ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังสัก5นาทีแล้วก็อ่านหนังสือทีนี้ฉลุยเลยสมองเราจะโปร่งใสทุกวันนี้เด็กอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะฟุ้งซ่านเพราะว่ากิเลสดอกดอกแดกแดกตุ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กจิตไม่มีอำนาจเลยนะเอาท่องพร้อมกันผม
3: ขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผม
4: เอาต่อไปหลับตาแล้วก็นึกภาพไปเลยผมนะ
3: ผม
4: ขน
3: คิ้ว
4: เล็บฟันหนังย้อนหนัง
3: ฟ
4: ันเล็บขนผมเอาท่อง
3: ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผม
4: ต่อไปดูใจตัวเองลูกถ้าใจเรานิ่งเราก็จะยืนนิ่งถ้าใจเราหลุกหลิกเราก็จะหลุกหลิกตาก็จะมองสักแต่ว่าท่องคือเราก็ท่องไปผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็คือจิตยังดุ๊กดิ๊กอยู่จิตที่มันละเอียดมากลูกไหนลองใหม่นะแต่ละคนหลับตาลงแล้วก็ผมจิตก็นึกถึงผมขนจิตก็นึกถึงขนเล็บก็นึกถึงเล็บฟันก็นึกถึงฟันหนังเอาเลยเริ่ม
3: ผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผม ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม
2: ลองเร็วขึ้นดิเร็วผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนัง
3: ฟันเล็บผม
2: อันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธิให้จิตนิ่งอยู่ตรงนี
3: ้หนังฟันเล็บขนผม
2: เอาฝึกลูกฝึก
3: เล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขน
2: เอาละมีสตินะค่อยๆนั่งลงพร้อมกับท่องไปมีสตินั่งลงขัดสมาธิแล้วก็ท่องผมขนเล็บฟันหนังจะดูว่าได้กี่นาทีผมขนเล็บฟันหนังกระพับไป1นิ้วหนังฟันเล็บขนผมนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผม1รอบนะขึ้นลงเป็น1รอบเนี่ยก็1นิ้วอ้าวดูว่าใครจะได้เท่าไหร่นะเอานั่งลงนั่งขัดสมาธิเลยตอนนี้เราจะฝึกให้จิตเกิดความคิดฝ่ายดีให้นิ่งอาจารย์กำลังสอนอุบายวิธีฝึกจิตนะลูกแล้วพอเราฝึกจิตเป็นเราไปนั่งสมาธิจิตเราก็จะนิ่งง่ายเอาเด็กๆเริ่มเลยนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผม1นิ้วเราก็เริ่มขยับ1นิ้วผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บ2นิ้วละเอาเนี่ย10ละต่อไป11 12 20ละต่อไป30ละจะได้กี่10นะเตรียมตัวนี่คือการฝึกจิตให้นิ่งไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นฝึกนะลูกอาจารย์จะดูว่าพวกเราฝึกได้กี่นาทีโดยไม่ดุกดิกไม่ยุกยิกเอานั่งตัวตรงเลย1 2 3เริ่มหลับตาหลับตาลูกดีมากลูกดีมากเยี่ยมมากหลับตาว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะนิ่งสงบเบานับไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ละ2 3นับไปโอ้เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากประคองจิตให้เกิดกุศลนะว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ลูกฝึกเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนี่ยเห็นไหมพวกเราเก่งละนิ่งได้ละสมถะสมถะสงบเดี๋ยวอาจารย์จะจับเวลานะมันได้กี่นาทีประคองจิตไว้นะลูกให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับผมขนได้ฟันหนังหนังฟันได้ค่อยๆน้อมจิตเห็นภาพไปด้วยเห็นผมสกปรกขนก็สกปรกอุ๊ยผมขนเล็บฟันหนังนี่ของโสโครกทั้งนั้นเลยผมตกอยู่ในห้องอาบน้ำตกอยู่บนพื้นกระจุกอยู่ตรงท่อระบายเนี่ยสกปรกมากเล็บตัดออกมาสกปรกมีขี้เล็บเล็บเน่าเล็บกุดเล็บหงิกเล็บงอเล็บเป็นเชื้อราฟันก็มีรากฟันยาวๆขี้ฟันเคลอะมีแมงเจาะอุ๊ยสกปรกทำจิตให้สงบนะลูกนะจิตสงบจิตนิ่งจิตเป็นกุศลจิตฉลาดท่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตมันดิ่งนิ่งท่องไปนับไปเท่าไหร่ละนับไปด้วยมันจะได้ถึง100ไหมดูนะผ่อนคลายลูกผ่อนคลายนับไปนับไปค่อยๆนับไปลูกค่อยๆฝึกจิตนะลูกนะฝึกได้ฝึกได้มีสติลูกมีสติผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังผ่อนคลายนะลูกผ่อนคลายสบายสบายให้จิตนิ่งแน่วอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผ่อนคลายให้จิตนิ่งแน่วเบาสบายจิตฉ
4: จไม่ฟุ้งซ่านเอาละให้จำไว้นะว่านับถึงไหนแล้วจำตัวเลขไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราแผ่เมตตาแล้วหลังจากนั้นจะถามว่าใครได้เท่าไหร่นะจำไว้นะว่าเราท่องได้เท่าไหร่เอาหลับตาอยู่นะประนมมือขึ้นหลับตาหลับตาประนมมือขึ้นนะลูกแล้วก็น้อมจิตเจริญเมตตานะลูกนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีมีความรักมีความหวังดีต่อพ่อแม่พ่อแม่รักเราเราก็รักพ่อแม่นะลูกนะญาติพี่น้องดีกับเราเราก็รักญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีกับเราเราก็เป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนฝูงนะน้อมจิตเป็นมิตรไมตรีชีวิตเราอยู่มาได้เพราะการช่วยเหลือของผู้อื่นมากมายเขาดีดีกับเรานะลูกแม่ก็อดอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนคลอดเรามาด้วยความลำบากหาเงินซื้อข้าวไม่ให้เรากินโอ้ยหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าให้เรานุ่งเนาะพ่อแม่ดีกับเราพี่ป้าน้าอาก็ดีกับเราเพื่อนฝูงก็ดีกับเรานึกถึงคนดีนะลูกเอาต่อไปว่าตามอาจารย์นะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี
3: ้ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี
4: ้ให้แก่บิดามารดา
3: ให้แก่บิดามารดา
4: ครูบาอาจารย์
3: ครูบาอาจารย
4: ์ญาติสนิทมิตรสหาย
3: ญาติสนิทมิตรสหาย
4: ศัตรูหมู่มาร
3: ศัตรูหมู่มาร
4: เทพไทยเทวา
3: เทพไทยเทวา
4: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
3: และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
4: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
3: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
4: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
3: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
4: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
3: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
4: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
3: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
4: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
3: ขอให้มีความสุขกายสุขใจ
4: มีศีลมีธรรม
3: มีศีลมีธรรม
4: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
3: เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต
4: มีศีลมีธรรม
3: มีศีลมีธรรม
4: เป็นเครื่องรักษาตน
3: เป็นเครื่องรักษาตน
4: ให้พ้นจากทุกภัย
3: ให้พ้นจากทุกภัย
4: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
3: อันตรายทั้งสิ้นเถิด
4: สา
3: ธุ
4: หนูท่องได้เท่าไหร่ใครได้ถึง100ไม่มีนะ50ไม่มีนะ25ใครเกิน25มีนะเกิน30เกิน40เกิน50ได้เท่าไหร่ลูก85เอาใครได้เกิน80ยกมือมีหลายคนพวกเราสาธุดัง
3: ๆสาธุ
4: ใครได้เกิน70ยกมือมีสาธุอีก
3: สาธุ
4: ใครได้เกิน60ยกมือสาธุพร้อมกัน
3: สาธุ
4: ใครได้เกิน50ใครได้เกิน40 30 20เอาละในระหว่างนี้จิตของพวกเรามีความคิดฝ่ายดีเกิดต่อเนื่องนะฮะประมาณ10กว่านาทีเองพวกเราดูภาพนี้ภาพอะไร
3: ปลาน
4: ี่ภาพอะไร
3: โถใส่น้ำ
4: โถแก้วนี่เป็นโถแก้วใส่น้ำอยู่ด้านเดียวกันหรือคนละด้าน
3: คนละด้านค่ะ
4: ถ้าหมุนช้าๆเห็นชัดไหมว่าอยู่คนละด้านเห็นชัดแต่ถ้าหมุนเร็วๆอ่ะมันไปอยู่ในปลาไปอยู่ในโถหรือยังสาเหตุเพราะการเคลื่อนที่เร็วนะเอาต่อไปอันนี้ใจดำอันนี้คือความคิดชั่วคิดโกรธเนี่ยอันนี้คือใจดีนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจิตใจก็ไม่มีอะไรแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิด
2: ดับเกิดดับทีๆเนี่ยเหมือนไปอยู่ในข้างในไหมตอนนี้ใจดำไปอยู่ในใจแดงไหมอยู่ไหมคะเพราะมันเคลื่อนที่เร็วนะอ้าวดูต่อไปอันนี้อะไรน้ำใสๆอันนี้นะอะไร
5: น้ำส
2: ีน้ำสีดำเนี่ยน้ำมีสีไหม
5: ไม่ม
2: ีปกติน้ำมีสีหรือไม่มี
5: ไม่มีสี
2: พอใส่สีดำลงไปเนี่ยน้ำเป็นสีดำหรือว่าสีดำก็คือสีดำน้ำก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำสีก็คือสีแต่ผสมกันแล้วเลยหลงไปว่าเป็นน้ำสีดำเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยลูกจิตใจคนเรานี่จริงๆจิตใจดีงามนะจิตใจใสๆอย่างเงี้ยแต่พอมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปูเนี่ยนะใจดำเนี่ยบางทีก็ความโลภเกิดขึ้นนะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ที่สุดก็กลับมาเป็นใจใสอย่างเก่านะคะจำไว้นะว่าตามอาจารย์ใจคนเราม
5: ีหน้าที่
2: รู้อารมณ์เท่านั้น
5: รู้อารมณ์เท่านั้น
2: ความโกรธ
5: ไม่ใช่ใจ
2: แต่เกิดที่ใจเลยเป็นโทสะจิตแต่มันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับพวกเราเคยโกรธไหมลูกแล้วมันอยู่ตลอดไหมหรือว่ามันก็ดับมันก็ดับนะลูกโกรธดับโกรธดับโกรธดับแต่มันเกิดดับทีๆเนี่ยบางทีเราก็โอ้โหฉันโกรธตั้งนานเนี่ยจริงๆมันเกิดแล้วมันดับนะเอาว่าตามอาจารย์ความโกรธไม่เที่ยงความโกรธเป็นทุกข์
5: ความโกรธไม่ใช่ใจ
2: แต่เกิดที่ใจสรุปแล้วใจนี่มันโกรธไหมใจมันไม่โกรธใจมันมีหน้าที่แค่รู้อารมณ์นะลูกนะเหมือนน้ำเนี่ยใจเหมือนน้ำใสว่าตาม
5: ใจเหมือนน้ำใส
2: ความโกรธเหมือนสีดำ
5: ผสมน้ำ
2: ทำให้เป็นน้ำดำแต่ก็เกิดดับผู้ใดเห็นความเกิดความดับผู้นั้นจะเห็นความไม่เที่ยงนะคะพวกเราลองดูนะไหนทุกคนยิ้มหน่อยยิ้มหันหน้าไปดูหน้ากันแล้วยิ้มหน่อยยิ้มเอาแล้วหันมากลับมาแล้วหน้าบึ้งดับไหมเห็นไหมมันยิ้มมันก็ดับเอาจากหน้าบึ้งเปลี่ยนเป็นเฉยๆดิเฉยๆเอาต่อไปหันไปดูหน้ากันใหม่แล้วยิ้มอีกครั้งหนึ่งที่เฉยๆก็ดับไปจิตใจคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างนี้แหละลูกเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วเนี่ยจงหมั่นฝึกจิตมาอยู่วัด3วันมีเวลาแค่นี้นะลูก3วันนี่จะเป็น3วันที่พวกนักบวชนี่เขาจะควบคุมพวกเราคุมจิตให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้3วันแค่นั้นแหละแต่ปกติถ้าจะให้ได้ผลต้อง7วันขึ้นนะถ้า7วันนี้ได้ผลชัดมากเลยแต่3วันนี้กำลังจะได้ผลกลับบ้านละแต่ไม่เป็นไร3วันจะฝึกเต็มที่จะฝึกให้พวกเรารู้จักจิตใจนะเอาว่าไหมจิตใจเหมือนน้ำใสๆ
5: จิตใจเหมือนน้ำใส
2: ๆความชั่วเหมือนสีดำๆ
5: ความชั่วเหมือนสีดำ
2: ๆมาผสมน้ำแต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู
5: ่แต่ยังไงน้ำก็ยังใสๆอยู่
2: เพราะฉะนั้นเกิดความคิดอะไรขึ้นมานะลูกให้เฝ้าดูมันพอมันดับไปแล้วก็รีบมาคิดดีผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมก็ได้กระดูกกระดูกก็ได้นี่เป็นกรรมฐานนะหรือพุทโธก็ได้ลูกพุทโธแปลว่ารู้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศตรงที่พระองค์รู้เรื่องนี้พระองค์รู้เรื่องจิตแล้วพระองค์ก็ฝึกจิตมาดีเพราะนั้นพระองค์เลยสละหมดเลยบรรลงบรรลังทิ้งตู้หมดเลยแล้วก็มานุ่งห่มสบงจีวรสังฆติแล้วก็เดินสอนคนไปเจ็ดแว่นแคว้นแล้วชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงวันนี้2600ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ยังโดดเด่นเลิศยอดอยู่เหมือนเดิมเพราะพระองค์รู้เรื่องจิตใจนี่เองพระองค์ไม่ทุกข์ใจแล้วเพราะพระองค์รู้เสร็จแล้วว่าจิตนี่มันไม่เป็นไรหรอกมันเกิดแล้วมันก็ดับเอาดูนะพวกเราดูนะว่าจิตเกิดดับอย่างไรเราเดินไปข้างถนนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยเหลือบตาไปเห็นดอกมะลิดอกกุหลาบสวยงามเนี่ยจะเกิดจิตใจประเภทสีชมพูหรือสีดำ
5: สีชมพู
2: โอ้ดอกไม้สวยจังเลยโลภะเกิดใช่ไหมเดินมองไปอีกหน่อยเจอก้อนขี้หมาเบิ่มเลยเป็นไง โอ้เปลี่ยนเลยไหมเห็นไหมว่ามันเกิดดับเห็นหรือยังเห็นไหมว่ามองดอกกุหลาบก็โอ้ยน่ายิ้มแต่พอเจอขี้หมาแอะเปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยจิตใจคนเราเปลี่ยนไวไหมคะ
5: ไวค่ะ
2: เปลี่ยนไวมากเพราะนั้นอย่าไปกลัวถ้าความคิดชั่วเกิดปั๊บทักมันเลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไหนลงมาดิ
5: เฮ้ย
2: คิดชั่วเนาะ
5: ชั่วเน
2: า
5: ะ
2: เช่นมันคิดขึ้นมาในใจคิดด่าคนนั้นขึ้นมาปั๊บทักมันเลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปไล่ไปเลยเข้าใจไหมถ้ามันโกรธขึ้นมานะสมมติว่าแม่บอกลูกทำไมไม่ล้างจานมันวูบขึ้นมาเลยนะโกรธแม่ก็เลยเฮ้ยคิดชั่วเนาะไปแล้วก็ยิ้มเลยพอแม่ตอนแรกมาบอกลูกทำไมไม่ล้างจานหน้ามันงอก่อนพอนึกขึ้นน่ะยิ้มขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปล้างให้เรียบร้อยเราอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างจิตใจเบิกบานผ่องใสสบายใจกว่าไหมลูกยังไงก็ต้องล้างจานน่ะเราจะล้างด้วยรอยยิ้มหรือเราจะล้างด้วยแบบหน้าบูดๆน่ะเราจะล้างด้วยใจดำอย่างนี้หรือเราจะล้างด้วยใจใสๆดีคะใจใสๆแม่บ่นอะไรเราก็ฟังแล้วก็โอ้ขอโทษนะคะแม่ที่ทำให้แม่ลำบากใจเดี๋ยวหนูทำค่ะเอาละทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันก็ต้องทำไงแต่ถ้าแม่บอกให้ทำแล้วเราก็หูทำไปก็บ่นใบหน้างอไปเนี่ยเขาเรียกทำด้วยใจที่สกปรกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมอ้าวละทดลองดูเมื่อตะกี้นี้พวกเราพ่อท่องผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมเนี่ยได้ถึง80กว่าครั้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตใจไม่ฟุ้งใช่ไหมลูกอยู่กับกรรมฐานเนี่ยให้ฝึกไว้นะต่อไปจะเข้าห้องสอบเนี่ยหายใจยาวๆลึกๆผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังเสร็จแล้วก็หนังสือมาดูตั้งใจดูดีๆดูให้ดีทำใจให้สบายแล้วก็วางเข้าห้องสอบสอบเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปทวนไม่ต้องไปวายอันนี้ผิดวายอันนี้ถูกไม่ต้องไปวายมันสอบเสร็จแล้วเก็บเลยเอาวิชาใหม่มาท่องต่อใจใสๆอ่านต่อไปเข้าสอบอีกรับรองไม่มีสอบตกนะจิตที่เป็นสมาธิจะทำอะไรได้ดีมากเลยลูกนะมาอยู่ที่นี่อาจารย์จะฝึกพวกเรานะลูกนะฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีสติเดี๋ยวเดินกลับไปอาจารย์จะเฝ้าดูว่าเด็ก

0: ฟันเล็บขนผมนะหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วพุทโธรู้แล้วเนี่ยนะพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามก็ได้นะคะอาจารย์ครับผมเป็นคนขี้โกรธครับดีมากเลยถ้าขี้โกรธนะให้ไปท่องเมตตานะให้ไปท่องว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสบายอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยนะให้ท่องอันนี้สำหรับคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธท่องอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ยืนขึ้นกับหลังหันแล้วก็เดินออกไปเป็นแถวแถวเดียวไม่ใช่แถวคู่เดินแถวเดียวค่อยๆเดินออกไปแต่ละคนเนี่ยถ้ามีสติก็จะผมขนเล็บฟันหนังหนังเนี่ยเดินไปก็ได้อย่างว่าผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังจิตก็นิ่งอย่างนี้จนชำนาญก็ได้แต่ถ้าเป็นคนขี้โกรธก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือพุทโธหนึ่งพุทโธสองให้เลือกเอาอันไหนถูกจริตของเราอันไหนชอบเอาอันนั้นให้เลือกตั้งเยอะเลยอะไรได้บ้างเอาไหนว่ามาสิเอากรรมฐานอะไรได้บ้าง
1: พุทโธหนึ่งพุทโธสอง
0: เอาพุทโธก็ได้อะไรอีก
1: พุทโธก็ได้สองผมขนเล็บฟันหนังก็ได
0: ้อีกอันนึงอะไร
1: กระดูก
0: กระดูกก็ได้นะเดินไปนี่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเข็นกระดูกหยอกแยกหยอกแยกไปก็ได้บางคนนี่เพ่งกระดูกจนจิตนิ่งเลยนะจิตสงบจิตมันไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงอะไรมันมีแต่กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเอาจิตไปไล่กระดูกตั้งแต่เนี้ยแข้งขาขึ้นมาแล้วก็ลงทางซ้ายเนี่ยลงไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นมาขึ้นทางขวานี่แล้วก็ลงไปนะกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ให้หลายๆอย่างให้เลือกเอานะเอาให้เริ่มเลือกละให้ยกมือนะพุทโธก็มีผมขนเล็บฟันหนังก็มีกระดูกก็มีแผ่เมตตาก็ได้4อย่างนะเอาเดี๋ยวจะให้ยกมือใครจะเอาอะไรใครจะเอาพุทโธยกมือขึ้นเอาละเอามือลงใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมยกมือยกมือเอาต่อไปใครจะเอากระดูกกระดูกกระดูกกระดูกยกมือสูงๆโอเคเอาละเอามือลงใครจะแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยก็ได้นะลูกนะแล้วเดินเงียบๆอย่างเนี้ยต่างคนต่างเอาของตัวเองนะเมื่อกี้ตัวเองจะเอาอะไรอะตัวเองจะเอาอะไรถ้าตัวเองจะเอากระดูกก็เดินไปก็เห็นกระดูกยกนะกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเดินไปลืมตาเดินนะอย่าหลับตาเดินนะจะตกกระไดพร้อมหรือยังเราจะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ฝึกเดินออกไปโดยไม่คุยกันเลยแล้วก็ฝึกไปอาบน้ำโดยไม่คุยกันเลยอาจารย์จะดูว่าเด็กทำได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลคือมันจะคุยกันนะนี่อาบไหนพระเจ้าตัวลืมอาบพระเจ้าตัวมาข้างมาตะกี้ขนมเมียนะเอาขนมนั่นมาโทษใจปิดประตูคร่อมเปิดประตูคร่อมอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเดี๋ยวอาจารย์จะไม่พูดเลยอาจารย์จะไม่ดุไม่ด่าพวกเราเลยอาจารย์ก็จะเดินตามไปอาบน้ำไปแล้วอาจารย์ก็ไปเดินดูเฉยๆนะจะดูว่าเด็กๆเนี่ยมีกรรมฐานไหมถ้าเด็กมีกรรมฐานจะกลายเป็นเด็กที่นิ่งสงบแล้วก็สง่างามเป็นเด็กมีอำนาจเป็นเด็กมีพลังและเด็กแบบนี้นะไปที่ไหนนะผู้ใหญ่ก็รักแล้วก็เพื่อนๆเคารพเพื่อนๆก็เกรงใจเคารพที่เราเป็นคนสงบแล้วก็จิตใจดีงามอ่อนโยนพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะไม่พูดมากแต่ถ้าเป็นเด็กฟุ้งซ่านเป็นเด็กไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยมันจะพูดได้ทุกเรื่องมันเดินมาที่นี่เย็นต้นบาลำใหญ่ๆฮะแม่แล้ววิ่งไล่กันละเดี๋ยวตบจับตับเดี๋ยวเอาหมอนมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเด็กฟุ้งซ่านเข้าใจไหมลูกอาจารย์จะดูซิว่าเด็กรุ่นนี้ฝึกได้หรือไม่ได้นะถ้าฝึกไม่ได้รุ่นหน้าไม่รับแล้วบอกหมอไก่บอกเลิกฝึกไม่ได้ผลแต่ถ้าฝึกได้ผลเนี่ยอาจารย์ก็จะฝึกพวกเราฝึกแค่3 วันนะลูกน้อยนะปกติเขาฝึกกัน10 วัน 7 วันคอร์สผู้ใหญ่เนี่ย

0: ขาไม่พูดกันเลยนะเขางดพูดกันเลยเนี่ย10กว่าวันพวกเรา3วันไหวไหมลูกไหวไหมคะไหวนะไหวนะหนูไม่ต้องกลัวพอครบ3วันเสร็จหนูก็คุยกันได้สบายเลยไงแต่ตอนนี้ให้ฝึกอยู่กับกรรมฐานเราเลือกหรือยังเราเลือกกรรมฐานยังคะเลือกแล้วนะทวนอีกทีใครเอาพุทโธยกมือขึ้นให้จำไว้นะตัวเองจะเอาพุทโธสองใครจะเอาผมขนเล็บฟันหนังยกมือขึ้นจำไว้นะใครจะเอากระดูกยกมือขึ้นจำไว้นะใครจะแผ่เมตตาอย่างนี้หนูได้บุญเยอะมากเลยแล้วบุญเนี้ยจะไปถึงพ่อถึงแม่หนูพ่อแม่หนูจะมีส่วนในบุญนี้ด้วยนะแล้วให้พวกเราท่องในใจไปทำไปท่องในใจไปทำไปอย่างผ่อนคลายเคลื่อนไหวไปในใจก็นึกไปกระดูกหรือพุทโธคนที่พุทโธก็นับไปด้วยก็ได้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3ได้เท่าไหร่วันนี้นะเอาละเตรียมตัวทั้งหมดนั่งคุกเข่า
1: ต่อไปให้ทุกคนกราบเคารพพระธรรมนะคะพนมมือขึ้นค่ะกรุณาว่าตามข้าพเจ้าเคารพพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วกราบ
0: เคารพธรรมเจริญธรรมขอให้เป็นปัจจัยให้เกิดดวงตาเห็นธรรม
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่

0: ทุกเดี๋ยวนี้ก็ดับหมดกิเลสอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มีก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันคิดดี
1: พูดดี
0: ทำดี
2: ก็ไม่มีกิเลส
0: ขันธ์ห้าอดีตก็ไม่มีแล้ว
1: อนาคตก็ยังไม่มี
0: ปัจจุบันถ้ามีปัญญาก็ไม่มีขันธ์ห้ากองทุนคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: ร่มธรรม
4: ร่มธรรม
3: ร่มใจ
5: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
6: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาท